จ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง

0: บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับ

0: มวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องปรับดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สาณีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
1: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันรับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
3: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
4: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
5: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วก็นกกระซิบ

0: ที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
1: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุน ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดีอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-1121-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
1: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาที เสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
11: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
16: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก 3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้ว อันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อม บางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
15: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
16: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับ เพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้ทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
15: ้
16: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
15: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
16: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ตรวจเช็คกันนะครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยูกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
15: ้ครับผมจริงๆก็ หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กัน2ด้านเลย
16: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดเสนอว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว่าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
15: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
16: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่ก็อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
15: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
16: ใช่ครับ
15: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
16: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
15: ม
16: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
15: ผม
16: เห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
15: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
16: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
15: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
16: ด้วยความยินดีครับ
15: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการและแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: ข้อข่าวเล่าประเด็น
19: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
20: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการน้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมไอ้แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
19: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
20: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลดาวเทียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
19: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับ การบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
15: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
0: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปอพอก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปอพอเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
15: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
21: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนออกมาไว้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงไงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรมันทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถปตท.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรไงคือปัญหานี่คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่สี่รถปตท.ก็เข้าทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดก็เหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
15: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600-700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
4: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามและก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทำกิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
3: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
22: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
3: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
24: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มาเจอกับพวกเรา2คนนะครับคุณทรงพลแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับในช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีทีมงานของเราด้วยนะครับคุณสายชนีสังคุณทูชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิควันนี้ประสานงานคุณนวพันธ์สมหมายนะครับแล้วก็ Facebook Live โดยทีมงาน New Media นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเพจไลฟ์แล้วนะครับไปไลฟ์ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วรรคเป็นคำว่าไลฟ์ภาษาอังกฤษครับตรงนี้ก็ไปเจอกันที่เพจนี้ได้แล้วก็ทักทายกันมาได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับจับตาครับงานประชุมระดับโลกประจำปีนะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะเป็นการ

0: น้ำท่วมฮะเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับลดลงฮะจากสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทยก็มีการประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับว่าจะมีการขยายตัวสักเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนปอพอฮะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถรับเงินเยียวยาได้2ส่วนบวกกับอีก1นะฮะทำไมต้องบอกว่า2ส่วนบวกกับอีก1
1: ครับ
0: 2ส่วนเนี่ยคือภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่เกินวันที่1ตุลานะครับตรงนี้ก็จะได้เงินเยียวยาเนี่ยในส่วนของปอพอแล้วก็ครม.นะครับตรงนี้ก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ส่วนใครที่เกิดภัยหลัง1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นเงินประกันภัยพิบัตินะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกันพอสมควร
1: ครับ
0: เรื่องการย้ายในอำเภอบ้านสร้างฮะอันนี้ก็เป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าพอในโลกออนไลน์เนี่ยคนก็เห็นคอนเทนต์ของนายอำเภอที่ถูกย้ายนะครับว่าลงพื้นที่ทำนู่นทำนี
1: ่
0: นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางด้านของจังหวัดนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่านายอำเภอทางด้านของอบต. อบจ. อะไรต่างๆเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางหนึ่งในโซเชียลเนี่ยมีการทำคอนเทนต์เนี่ยคนก็เข้าใจอย่างหนึ่งบอกว่าอ้าวนายอำเภอลงพื้นที
1: ่
0: นะครับมาทำไมโดนปลดแต่พอในทางราชการเนี่ยกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่าที่รักษาการในตอนนี
1: ้แ
0: ล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางหนึ่งนะครับจึงเป็นคำสั่งออกมาให้ย้ายในอำเภอท่านนี้เนี่ยจากบ้านสร้างล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกย้ายไป
1: ฝั่งลพบุรี
0: ลำสนธิใช่ไหมที่จังหวัดลพบุ
1: ร
0: ีนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นซักฟอกรัฐบาลฮะ18รัฐมนตรีนะฮะที่ถูกซักฟอกนะฮะดู18รายชื่อแล้วนะครับน้ำเงินล้วนๆฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
0: เออนะฮะแล้วก็บางสำนักนี่มาครบนะฮะไม่ค่อยจะเคยเจอแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: สำนักนายกรัฐมนตรีฮะรัฐมนตรี4ท่านมาครบเลยฮะ
1: 4คนเลย
0: มีรายชื่อนะครับ คนที่มีรายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องภูมิใจนะครับนั่นคือท่านจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ18คนเนี่ยคำถามเวลาพอไหมครับได้ข่าวว่าเขาจะเอา5วัน
1: โอ้โห
0: 4วัน5คืนหรือจะเอา5วัน5คืน
1: ครับ5วัน5คืนเลยเหรอ
0: แล้วคุณจะแบ่งยังไง18คนเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็เยอะนะ
0: 18คนที่รวมนายกด้วยนะฮะ
1: ครับเพราะเป็นรายบุคคลนะรอบนี
0: ้นะเป็นรายบุคคลซึ่งโอ้นะแต่ไม่มีสีแดงเจือปนเลยฮะ
1: ครับ
0: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ใช
1: ่
0: ไหมที่เป็นแคนดิเดตนายกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็อยู่ในสภาก็คงเบาใจนั่งยิ้มรอยกมือ
1: อีกคน
0: ไม่แน่ใจว่าจะยกมือให้ฝั่งใดนะ
1: ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านก็คุณสุริยะนะ
0: ดู
1: กระทรวงใหญ่แต่ว่ารอบนี้
0: กระทรวงใหญ่เนี่ยคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: คือปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะตกเป็นจำเลยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกทีคำถามคือเพราะอะไรเพราะยังไงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ทุกปี
1: ครับ
0: มันเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปีแล้วยิ่งเกิดภัยน้ำท่วมอะไรต่างด้วยเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจากพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเดอะซันของผมเนี่ยเอ๊ะพ
1: ร
0: รคสีส้มเนี่ยเขามองข้าม
1: ไม่มีการซักฟอกในครั้งนี
0: ้แต่ในสมัยท่านผู้กองอ่ะร้อยเอกค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจากพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเดอะซันของผมเนี่ยเอ๊ะพ
1: ร
0: รคสีส้มเนี่ยเขามองข้าม
1: ไม่มีการซักฟอกในครั้งนี
0: ้แต่ในสมัยท่านผู้กองอ่ะร้อยเอกค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจากพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเดอะซันของผมเนี่ยเอ๊ะพ
1: ร
0: รคสีส้มเนี่ยเขามองข้าม
1: ไม่มีการซักฟอกในครั้งนี
0: ้แต่ในสมัยท่านผู้กองอ่ะร้อยเอกค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจากพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเดอะซันของผมเนี่ยเอ๊พ
1: ร
0: รคสีส้มเนี่ยเขามองข้าม
1: ไม่มีการซักฟอกในครั้งนี
0: ้แต่ในสมัยท่านผู้กองอ่ะร้อยเอกเขากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชื่อภาษาอังกฤษคือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นวันจันทร์12ตุลาคมนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนร่วมงานทะลุ 16,000 แล้วนะฮะคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานระดับโลกครั้งนี้ 20,000 คนนะฮะเป็นอย่างน้อยโดยประเทศไทยเนี่ยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับนะฮะผู้ที่เข้ามาร่วมงานมีผ้าไทยในการตกแต่งสถานที่นะฮะรวมถึงอาหารไทยระดับสากลแหมมีอะไรบ้างท่านไม่ได้แจกแจงแต่แน่นอนละพอฝรั่งเห็นผ้าไทยเนี่ย

0: ก็บอก Amazing พอได้รับประทานอาหารไทยเขาก็ต้องบอกว่าโอ้โหอร่อยนะครับ Delicious นะฮะประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมนะฮะในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งนะฮะโดยประกาศจุดยืนในฐานะประเทศที่มีอำนาจระดับกลางที่สวมบทบาทเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่จะเล็งเห็นศักยภาพของไทยไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตลอดจนการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากรัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพฮะหรือว่า Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลท่านรองนายกเอกนิติก็บอกด้วยนะครับว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เรื่อง AI แล้วก็เรื่องของมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมฮะเพื่อตอกย้ำการเป็นศักยภาพความเป็นผู้นำสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดมัดเม็ดลงทุนเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกครับอ่ะนี่คือการประชุมระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หน้านี้ครับไปดูเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างครับว่าเราจะต้องมีการประเมินเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงปลายปีใหม่หรือไม่ครับ
1: ครับต้องบอกว่าในช่วงของการที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นของคนไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางผลสำรวจดัชนีความมั่นเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกันยายนนะครับก็เป็นการสำรวจในช่วงของปลายไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็มีการเผยผลในเรื่องนี้ออกมาโดยทางคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์ปลายไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็มีการเผยผลในเรื่องนี้ออกมาโดยทางคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยระดับจะอยู่ที่ 53.2 ลดลงมาเป็น 52.1 นะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเนี่ยในประเทศตอนนี้นะครับปรับตัวสูงเกิน40บาทต่อลิตรไปแล้วก็เลยส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวลงนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับลดลงในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับและก็ไม่มีเหตุที่เกิดซ้ำอีกรวมถึงในเรื่องของราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงก็จะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยกลับมาปกตินะครับก็คาดการณ์ว่าจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปี2569นี้นะครับก็ยังคงมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะครับขณะที่ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่จะต้องดูในเรื่องของน้ำท่วมผลกระทบจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026นี้นะครับก็จะต้องมาดูบรรยากาศตรงนี้รวมถึงเทศกาลกินเจที่กำลังจะถึงนะครับวันนี้ก็เริ่มล้างท้องกันแล้วนะครับยังไงก็ต้องเอามาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี69นี้จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 หรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งทางคุณธนวัฒน์นะครับบอกว่าภาคธุรกิจก็มีการประเมินเศรษฐกิจว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้านี
0: ้
1: นะครับหากสถานการณ์น้ำท่วมมีการปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ปัจจัยกดดันต่างๆเนี่ยมีการคลี่คลายนะครับโดยการลงทุนและก็การจ้างงานก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับช่วงที่ผ่านมาเดือนกันยายนอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้ตัวเลขก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดมานิดนึงนะครับ
0: นะฮะลดเดิมนี่เขาคิดไว้เท่าไหร่อ่ะ
1: 53.2 นะครับแล้วก็ลดลงมาเป็น 52.1
0: 52.1
1: ครับ
0: อันนี้คือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะที่มีการปรับลดลงนะฮะแต่ว่านี่คือการพยากรณ์ล่วงหน้าตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ออก
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาพยากรณ์ว่าจากปัจจัยที่มันเกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยแนวทางในการที่จะเดินหน้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่มีการขยายตัวเนี่ย ตัวเลขมันจะเป็นสักเท่าไหร่อารมณ์เหมือนพยากรณ์อากาศแหละพยากรณ์ว่าสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะได้เตรียมตัวนะฮะซึ่งดูจากตอนนี้แล้วนะฮะเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นราคาใช่ไหมฮะ
1: ใช่เมื่อเช้าขึ้นไปเกือบบาทนะ
0: น้ำมันขึ้นราคา
1: 75สตางค
0: ์อันดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สู้ดีมากนักเพราะว่าเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็การส่งออกเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยคือต่างชาติเนี่ยเขาก็มีปัญหาการเงินในประเทศของเขานะครับครั้นเนี่ยเขาจะมาเที่ยวบ้านเราหรือว่าเขาจะมาซื้อของจากบ้านเราเนี่ยเขาก็คิดถูกไหมฮะเหมือนคุณมีเงินในกระเป๋าเนี่ยของมันแพงขึ้นคุณจะจ่ายเท่าเดิมไหมใช่ไหมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ลดลงดังนั้นรัฐเนี่ยจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ประชาชนรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแล้วฉันก็อยากจะใช้เงินไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดสภาพซบเซาในทางเศรษฐกิจสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 60-40 ไทยช่วยไทยพลัสให้คนรู้สึกว่าอ๋อฉันมีเงินในกระเป๋าแล้วก็ฉันอยากใช้เงินร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็มีความคึกคักเราก็จะเห็นในช่วงนี้ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแต่พอหลังจากหมด 2,000 นี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องรอเดือนหน้าแหละเอาเดือนนี้ก่อน
1: เดือนนี้
0: เอาเดือนนี้ก่อน
1: คือเขาเพิ่มให้2เดือนแต่ว่ายังเป็นยอด 1,000 บาท
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าบางทีมันอาจจะใช้ไม่ถึง
0: 2เด
1: ือ
0: นเดือนนึงเนี่ยก็หมดแล้วดูจากการใช้เมื่อ3เดือนที่แล้วถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: บางทีไม่ถึ
0: ง
1: เดือ
0: นก็ได้ใช่เพราะวันละ200
1: ครับ
0: 200เนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเนี่ยกี่วันหมด
1: 5
0: วันก็หมดใช่มั้ยเอาเต็มเหนียวแบบประหยัดประหยัดนะก็ประมาณครึ่งเดือนอ่ะ15วันพอหมดมาตรการตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยตอนนี้เอาล่าสุดเลยนะคือต้องจ่ายเงินเยียวยาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดพูดได้ง่ายต้องจ่ายเงินต่างๆเนี่ยให้ประชาชนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับเมื่อวานนี้ปภ.เนี่ยก็บอกว่าช่องทางในการที่จะรับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นยังไงและจำนวนเงินที่ประชาชนได้รับเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานผมฟังเนี่ยผมก็ใจชื้นเพราะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าโอ้ยบ้านชั้นน้ำท่วมขนาดนี้เธอให้มาหลังละ 9,000 เองเหร
1: อ
0: ตู้เย็นอะไรบ้านก็พังแล้ว 9,000 เนี่ยมันก็
1: จะพอ
0: ไม่พอสรุปมันก็จะมี2ส่วนนะ
1: ครับ
0: สำหรับคนที่จะได้รับตอนน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงบอกว่าการช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันมี3ส่วนเอา2ส่วนแรกก่อนก็คือ2ส่วนแรกก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม69นะครับตรงนี้จะเป็นเงิน2ส่วนที่จะมาให้กับประชาชน1เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังอำนาจหน้าที่เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆส่วนกทม.ก็คืออำนาจของกทม.และอธิบดีปภ.เป็นการช่วยเหลือเยียวยาของการจ่ายเงินนะครับเช่นค่าซ่อมที่อยู่อาศัยประจำถ้าบ้านคุณพังนะครับเขาก็จะจ่ายให้หลังละไม่เกิน 88,600 บาท
1: ครับ
0: ค่าเช่าบ้านพักก็ไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือน
1: ครับ
0: ค่าเครื่องมือครับเช่นค่าซ่อมที่อยู่อาศัยประจำถ้าบ้านคุณพังนะครับเขาก็จะจ่ายให้หลังละไม่เกิน 88,600 บาท
1: ครับ
0: ค่าเช่าบ้านพักก็ไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือน
1: ครับ
0: ค่าเครื่องมือผมใช้รถสาธารณะผมจดสาธารณะประจำถ้าบ้านคุณพังนะครับเขาก็จะจ่ายให้หลังละไม่เกิน 88,600 บาท
1: ครับ
0: ค่าเช่าบ้านพักก็ไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือน
1: ครับ
0: ค่าเครื่องมือผมใช้รถสาธารณะผมจดสาธารณะ
1: แต่ครับ
0: ตรงนี้นะต้องไปยื่นคำร้องขอการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตกรุงเทพนะครับเงินก้อนนี้จังหวัดจะเริ่มทยอยจ่ายเงินแล้ว
1: ครับ
0: จะเริ่มก็เริ่มจะทยอยจ่ายเงินแล้วพูดง่ายๆจ่ายไปแล้ว
1: ครับ
0: พอบอกจ่ายนี่คือยังไม่จ่าย
1: ไม่ได้นะมันต้องมีส่วนหนึ่งจ่าย
0: ไปแล้วอันนี้คือสำหรับซ่อมแซมบ้านค่าเช่าที่พักค่าบาดเจ็บค่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้เหมาจ่าย
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนที่2แล้วนะครับไม่ปนกับส่วนเมื่อกี้เป็นเงินที่ช่วยเหลือตามมติครม.มีทั้งหมด66จังหวัดนะครับที่เกิดภัยล่าสุดเนี่ยนะฮะน้ำท่วมไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำล้อมบ้านจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้เกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับต่อครัวเรือนหากอาศัยอยู่ในที่สูงน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน ค่าเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยค่าปลงศพ2ล้านบาทต่อรายครอบคลุมการจมน้ำกระแสน้ำ

0: และไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมนะครับและล่าสุดก็มีการจัดส่งเงินให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเย็นวันที่7ตุลาคม 8,219 ครัวเรือนนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไหนบ้างสมุทรปราการสระแก้วตราดจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนนะฮะส่วนวิธีการรับเงินเยียวยานะครับที่ผมบอกว่าไปติดต่ออบต. อบจ. สำนักงานเขตกทม.เนี่ยอันนั้นคือออนไซต์ถ้าออนไลน์เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องสู่ระบบได้นะครับอันนี้คือดิจิทัลช่องทางอีกช่องทางหนึ่งอ
1: ัน
0: นี้สำหรับผู้ที่เกิดภัยพิบัติตั้งแต่วันที่1ตุลาค
1: ม
0: นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69
1: ครับ
0: นะครับครอบคลุมไปถึง1ตุลาคมปีหน้าเขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือรัฐบาลไปซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุน้ำท่วมวาตภัยคือลมแรงนะครับและแผ่นดินไหวให้กับประชาชนนะครับก็มีการหลักเกณฑ์ออกหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามีการใช้เงินตรงนี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ให้ผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่เชียงใหม่แล้ว1รายมีการโอนเงินให้กับทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ย2ล้านบาทนะครับเป็นรายแรกที่ได้รับการโอนเงินนะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตอีก1รายฮะอยู่ในพื้นที่สิงห์บุรีได้เข้าสู่ระบบแล้วอยู่ระหว่างบริษัทประกันเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่นี่คือการจ่ายเงินเยียวยาล่าสุดฮะ
2: ครับแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนของการซ่อมแซมค่าเสียหายนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ในเรื่องของเยียวยา 9,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทสำหรับน้ำล้อม
0: ใช่
2: นะครับแล้วก็อีก1ส่วนก็คือประกันภัยพิบัติ
0: ใช่อัน
2: นี้เป็นกฎหมายใหม
0: ่แบ่งเป็นไทม์ไลน
2: ์ครับ
0: นะครับแบ่งเป็นไทม์ไลน์2บวก1สองส่วนเนี่ยก็คือคนที่ถูกน้ำล้อมแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก่อน1ตุลาคมส่วน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เงินประกันภัยพิบัติที่เริ่มคุ้มครองแล้วนะฮะ1ตุลาคม69ฮะ
2: ครับส่วนใน1พื้นที่นะครับที่ก็มีกระแสข่าวออกมาว่า อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าเพราะว่าบางตอนนี้คือมันมีกระแสที่เป็นทั้งจากข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมนะครับตรงนี้นะครับทางอธิบดีปภ.นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีการออกมาชี้แจงถึงในพื้นที่ของแฟดคลองจันทร์นะครับเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปซะทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยแน่นอนคุณนิรัตบอกว่าเข้าเกณฑ์นะครับที่มีข่าวบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเข้าเกณฑ์ในส่วนของน้ำท่วมน้ำล้อมนะครับซึ่งตอนนี้สามารถลงทะเบียนเยียวยาได้เลยนะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการเผยถึงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 และน้ำล้อม 5,000 บาทนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันทร์คลายกังวลใจหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีนิรัตเนี่ยก็มีการกล่าวนะครับว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตนะครับก็จะต้องมีการสำรวจยืนยันว่าแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าเกณฑ์พี่น้องประชาชนแน่นอนครับสามารถยื่นลงทะเบียนและก็ขอรับเงินเยียวยาได้เลยโดยในช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์จากสิงคโปร์นะครับมายังในส่วนของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเน้นย้ำในเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับให้รีบเคลียร์ในเรื่องของเงินเยียวยานะครับตามที่มีความเสียหายจริงอย่างที่มีการกำหนดไว้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งปภ.ก็ได้มีการประสานไปยังในฝั่งของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดต่างๆให้เร่งทยอยจัดข้อมูลนะครับให้ทางปภ.ได้มีการส่งเรื่องไปให้ธนาคารออมสินตรวจสอบแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับผ่านทางบัญชีพร้อมเพรย์โดยเร็วที่สุดนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อคำถามนะครับในเรื่องของการไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาตนก็ได้มีการมาอธิบายนะครับว่าหลักการภาพรวมก็มีการพิจารณาอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าแฟดคลองจันทร์เนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์เยียวยาก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แฟดคลองจันทร์เนี่ยคลายความกังวลใจได้เลยเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับใครที่อยู่ในส่วนของแฟดคลองจันทร์เนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องได้เลยเพราะว่าสภาพที่เดือดร้อนของชาวคลองจันทร์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประชาชนที่มีข้อสงสัยในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆหรือว่าเยียวยาพี่น้องรวมถึงในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพรย์ต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ทางอธิบดีปภ.ก็มีการ

0: ออกมาย้ำชัดในเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปภ.กับธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาให้น้ำท่วมล็อตแรกนะครับตอนนี้ต่างหรือว่าเยียวยาพี่น้องรวมถึงในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพลย์ต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ทางอธิบดีปภ.ก็มีการออกมาย้ำชัดในเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปภ.กับธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาให้น้ำท่วมล็อตแรกนะครับตอนนี้โอนแม้ว่าจะไม่เทียบเท่าในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเต็มที่ที่สุดนะครับ
1: นะฮะสรุปแฟลตคลองจันได
2: ้ได
1: ้ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีปัญหาเหมือนกัน
2: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์พูดอย่างแล้วสื่อก็ไปลงว่าอ้าวคุณเจเศรษฐ์เนี่ยบอกเข้าเกณฑ์
2: ครับ
1: แล้วคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.เนี่ยบอกไม่เข้าเกณฑ
2: ์
1: ข่าวออกมาอย่างนี้เมื่อวาน
2: ครับ
1: อันนี้ก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือแฟดคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม
2: ครับ
1: อันนี้จบความคิดเห็นตรงกัน
0: น่าจะได้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมไหมถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
1: คือได้เงินเยียวยาว่าอย่างนั้นเถอะ
2: คร
1: ับพูดง่ายๆก็คือขั้นตอนในการเยียวยาแฟดคลองจันเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารก็คือข้าราชการการประจำเนี่ยพูดอย่างนึงนะครับบอกไม่เข้าเกณฑ์นะตามข่าวนะเมื่อวานแล้วก็ทางข้าราชการการเมืองบอกเฮ้ยมันเข้าเกณฑ์
2: ครับ
1: ก็เลยประชาชนก็สับสนแต่เมื่อวานนี้ก็แจ้งเรียบร้อยนะครับว่าความคิดเห็นก็คือตรงกันนะครับก็คือทางแฟลตคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการได้รับเงินเยียวยาอ
2: ัน
1: นี้จบส่วนเรื่องของสภาพอากาศอันนี้ต้องเตือนกันนะครับต้องเตือนกัน 12-13 ตุลาคมฮะภาคใต้ฝนจะตกหนักนะครับต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงฮะฟังข่าวจากทางการแล้วก็ต้องเตรียมอพยพหนีภัยหากเกิดภัยกำลังจะมานะครับคือต้องรู้ด้วยว่าจากบ้านคุณเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะไปยังไงจะไปทางไหนทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเตรียมเรือเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปรับประชาชนเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันควรจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับคือจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีแผนเผชิญเหตุกันอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้ท่านนายกเนี่ยลงบัญชาการเนี่ยที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมทุกวันเน
2: ี่
1: ยแน่นอนล่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ต้องประชุมพอมีแนวโน้มว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันนะครับจังหวัดที่ถูกเน้นย้ำนะฮะภาคใต้เนี่ยก็จะไปเน้นย้ำที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ระนองพัทลุงสงขลาสตูลนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็ระนองนะฮะในช่วง 12-13 ตุลาคมเนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนจะตกหนักก
2: ็
1: ต
2: ้
1: องเตรียมรับมือ ส่วนวันที่10นะฮะวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้พูดง่ายๆกระจายไปในหลายพื้นที
2: ่
1: แต่เน้นไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พังงานะครับพูดง่ายๆตอนนี้ชาวใต้เนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับรับมวลน้ำแล้วก็ฝนที่กำลังจะมานะครับ
2: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
2: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของ

0: ไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือเทศกาลกินเจภูเก็ตประจำปีช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือเทศกาลกินเจภูเก็ตประจำปี2569นะครับการจัดงานประเพณีนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนจัดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะพูดคุยกันเลยครับกับท่านจุฑามาศประจักษ์ศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานทททสำนักงานภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ท่านครับพูดถึงในเรื่องของที่มาของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ต2569นี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับท่าน
3: ค่ะที่มาขออนุญาตเล่าสั้นๆแล้วกันนะคะคือที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะเราจะเรียกเทศกาลนี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งมากินผักมาจากคำที่ชาวภูเก็ตเรียกหรือเรียกว่าเจี๊ยะชายเจ
2: ี๊
3: ยะชายก็คือคำว่ากินผักนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีมากกว่า200ปีแล้วนะคะโดยประเพณีนี้นะคะมีทั้งเรื่องของความศรัทธาความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็วิถีชุมของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมานะคะอย่างยาวนานนะคะโดยปีนี้เป็นปีที่201แล้วนะคะ201แล้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีอ่ะ

0: ประเพณีนี้ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะของภูเก็ตโดยในปีนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะ2569รวมทั้งสิ้น9วัน
1: ครับ
0: โดยจะมีทั้งพิธีกรรมมีขบวนแห่มีพิธีกรรมต่างๆในศาลเจ้ามากมายเลยค่ะแล้วก็โดยวันนี้เองนะคะมันจะเป็นวันที่เราทุกคนจะเริ่มต้นเข้าสู่พิธีกรรมด้วยกันโดยจะมีพิธียกเสาโฟติ้งในทุกๆอาร์มหรือว่าศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ละศาลเจ้าก็จะมีพิธีกรรมยกเสาของตัวเองแล้วก็มีฤกษ์ของตัวเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้แสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะคนในภูเก็ตเองค่ะก็จะพร้อมใจกันแต่งชุดขาวนะคะโดยไม่ได้นัดหมายเนาะเพราะว่าทุกคน อยู่ในช่วงที่รักษาศีลกายวาจาใจแล้วก็หันมาทานผักค่ะในช่วง9วันที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับ10ถึง18ตุลาคมนะครับแล้วงานนี้นะฮะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับจะมีแห่จะมีรายละเอียดของงานไฮไลท์ของงานยังไงบ้างครับ
0: ค่ะโดยในปีนี้เองนะคะเราก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเลยที่น่าสนใจที่ได้กล่าวไปสั้นๆแต่กี้ก็จะมีทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระหรือว่าอิ้วเก้งนะคะที่จะเริ่มมีขึ้นในตั้งแต่วันที่11 ถึง 18เลยนะคะรวมไปถึงพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรค่ะที่แต่ละอาร์มหรือศาลเจ้าเขาก็จะมีฤกษ์ในการทำในแต่ละที่ที่แตกต่างกันและวันที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในปีนี้มีไฮไลท์ที่อยากนำเสนออยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นแหละนะคะก็กิจกรรมแรกที่ปีนี้พิเศษขึ้นมาก็คือเราเรียกว่าแหน่สีอิ้วเก้งนะคะหรือว่าแห่พระกลางคืน40อาร์มซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมค่ะโดยจะเป็นขบวนจากศาลเจ้าต่างๆนะคะหรือว่าอาร์มต่างๆกว่า40อาร์มนะคะจะเคลื่อนผ่านถนนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตในช่วงเวลากลางคืน
1: ครับ
0: นะคะเพื่อเป็นภาพที่จะสะท้อนพลังแห่งศรัทธาของชาวภูเก็ตนะคะให้ได้มารับชมขบวนแห่หรือพิธีกรรมในช่วงค่ำคืนนะคะโดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่จากสะพานหินนะคะภูเก็ตแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มเป็นต้นไปในเขตบริเวณเมืองนะคะในส่วนของเส้นทางหรือว่าน้องเที่ยวที่สนใจจะไปรอตรงไหนตอนนี้ในเพจของทททเองก็จะมีเรื่องราวของเส้นทางประชาสัมพันธ์แล้วสามารถติดตามได้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพิธีกรรมต่างๆที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นลุยไฟสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ติดตามได้ทางเพจของททหรือเพจของแต่ละสันเจ้าเช่นกันนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีช่วงเวลาและวันที่แตกต่างกันนะคะ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากจะนำเสนอก็คือโดยในปีนี้เองค่ะโดยบริษัทอนุภาษและบุตรนะคะรวมถึงบริษัท Deep Technology Corporation นะคะทั้งสองที่เนี่ยได้เปิดตัวเว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.cloud ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเว็บสำหรับติดตามขบวนแห่พระซึ่งเอามาใช้ในปีนี้เป็นปีแรกเลยโดยทางเว็บอะค่ะเขาอยากให้นักท่องเที่ยวสามารถเช็คขบวนแห่พระแบบเรียลไทม์ได้ว่าถ้าเราสนใจอยากจะร่วมขบวนแห่หรือรอสักการะองค์ยิ้วอ๋องหรือว่าบางท่านอาจจะอยากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ช่วงการจราจรที่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปเข้าไปที่เว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.cloud นะคะแล้วก็ไปเช็คว่าตอนนี้หัวขบวนของแต่ละศาลเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วท้ายขบวนอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีประโยชน์ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวเองหรือว่าคนในพื้นที่ที่ต้องการจะเดินทางแล้วก็เลี่ยงเส้นทางที่มีขบวนเองได้ด้วยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะหากนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีนะคะในปีนี้ยังมีนิทรรศการที่ชื่อว่าศรัทธา The Power of Faith นะคะพลังแห่งศรัทธาภายใต้แนวคิด201 Year of Living Heritage นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่6ถึง19ตุลาคมณลามไลท์ภูเก็ตด้วยอีกเช่นกัน
2: ครับผมเข้าไปติดตามนะครับในเพจ TAT ภูเก็ตหรือว่าททภูเก็ตตอนนี้มีการแชร์เรื่องราวมากมายนะครับสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็ไปติดตามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการคาดการณ์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนี้ททมีการคาดการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: มาสำหรับการคาดการณ์หรือแนวโน้มของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันที่จะมาถึงนะคะททเองเราประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสนใจในการเข้าร่วมพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณนะคะ 140,000 คนนะคะ
2: ส
0: ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อนะคะซึ่งก็จะสร้างความคึกคักให้จังหวัดภูเก็ตในห้วงเวลาดังกล่าวได้นะคะโดยการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันนี้ย่อมจะสร้างผลที่ดีกับธุรกิจหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะเรื่องธุรกิจบริการต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะททเราเองอยากให้ช่วงเทศกาลหรือว่าประเพณีนี้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าภูเก็ตเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะเรายังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีอาหารและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์อย่างมากค่ะ
1: ครับท้ายนี้อยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านเที่ยวงานครับ
0: ค่ะททสำนักงานภูเก็ตนะคะขอเชิญชวนทั้งนักเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะได้มาสัมผัสพลังแห่งศรัทธานะคะของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569นะคะระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะตลอดทั้ง9วันนะคะท่านนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระวิถีชุมชนนะคะอาหารเจนะคะและเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตเรานะคะกินผักปีนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตนะคะมาสัมผัสมากกว่าขบวนแห่นะคะแต่ได้สัมผัสถึงพลังแห่งศรัทธาเรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตนะคะเพราะนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ภูเก็ตเราแตกต่างจากที่อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านจุฑามาศประจักษ์ศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานภูเก็ตครับนี่คือประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ตครับเริ่มต้นวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
2: ครับก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับพวกเราก็น่าจะได้เริ่มล้างท้องกันแล้วนะวันนี้นะครับ
1: เออนะฮะวันนี้วันที่9นะฮะแล้วก็หลายคนก็เริ่มล้างท้องกันแล้วอาจจะเริ่มต้นมื้อแรกวันนี้ตอนเช้าหรืออาจจะเป็นมื้อเย็นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าการกินเจเนี่ยก็จะมี2คำถือศีลกินเจนะครับก็ถือศีลกี่ข้อ5ข
2: ้
1: อใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าถือศีล4ได้ไหมไม่ได้นะคือถือศีลเนี่ยก็ควรที่จะให้ครบ5ข้อนะครับเพราะศีลคือความเป็นปกติถ้าใครถือศีลครบ5ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ปกติถ้าใครถือไม่ครบเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ปกติเพราะศีลมันคือความเป็นปกติไงฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยของการกินเจเนี่ยก็คือการลดการเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็คือเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะช่วยให้การฆ่าการชำแหละเนื้อสัตว์เนี่ยมันน้อยลงนะครับทำให้สัตว์เนี่ยมันมีชีวิตต่อไปได้ยาวนะฮะในช่วง8วันนี
2: ้
1: นะครับอันนี้คือการไม่เบียดเบียนสัตว
2: ์
1: แล้วนอกจากนั้นก็จะต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับก็คือต้องพฤติกรรมก็คือต้องสัมมาวาจาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เบียดเบียนคนอื่นตรงนี้มันก็จะสร้างบุญให้กับคุณแล้วนะ
2: ครับ
1: บางทีคนบอกว่าโอ้โหวันนี้ทานเจมื้อที่1พอมื้อที่2แหมเจแตกแล้วไม่เป็นไรคุณก็ใช้วิธีการเนี่ยถือศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองอ่ะตรงนี้มันก็เป็นอานิสงส์กับตัวคุณแล้วเพราะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยหลักใหญ่ของการกินเจเนี่ยก็คือการไม่เบียดเบียนสัตว์นะฮะอันนี้คือสำคัญคือต้องมองลึกๆถึงเทศกาลนี้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะฮะเอามาดูเรื่องของประเด็นในทางการเมืองกันบ้างฮะเรื่องของกรณีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรี
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับในของโซเชียลเนี่ยคือมันมีในส่วนของอดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านเป็นอดีตนะเพราะว่าตอนนี้ท่านได้มีการเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับก็มีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็มีการมาเปิดเผยถึงกรณีการมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีที่มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันนะครับโดยชี้แจงว่าในพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและก็ปราจีนบุรีนะครับก่อนที่จะมีการส่งน้ำทั้งหมดเนี่ยลงไปที่แม่น้ำบางปะกงซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและก็บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วนะเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับท่านโฆษกบอกว่าในรายละเอียดและก็เหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็ต้องมีการสืบค้นในเรื่องของข้อมูลและก็เหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการปฏิเสธนะครับว่าในเรื่องของกระแสข่าวโซเชียลมีเดียโยงไปในเรื่องของประเด็นในการโครงการของการก่อสร้างขยะนะโรงขยะนะครับตรงนี้เนี่ยมีการยืนยันว่าเป็นการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญทั้งเรื่องการประสานงานศูนย์พักพิงและก็การบริหารจัดการงบประมาณเยียวยานะครับยืนยันว่าในเรื่องของกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมนั้นท่านนายกก็มีการห่วงใยสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนและก็ไม่ได้ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในการดูถูกข้าราชการและก็ระบุนะครับว่าในส่วนของทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามกระบวนการแต่ก็ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นต่างๆทางคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีการออกมายืนยันนะว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของการเมืองแน่นอนเพราะว่าในส่วนของอดีตผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการอยู
1: ่
2: แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการพอมาสรุปผลแล้วอ่ะไปในทิศทางเดียวกันว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าทางท่านในอำเภอท่านนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่หรือว่ามีการโพสต์โซเชียลในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆรวมถึงประชาชนเนี่ยก็มีการพูดถึงในทิศทางที่ดีเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายท่านในอำเภอท่านนี้เนี่ยให้ไปที่อื่นก่อนแต่ว่าถ้ามีการตรวจสอบอะไรแล้วแต่เนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยนะครับไม่มีความผิดใดๆก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นในอำเภอที่นี่เหมือนเดิ
1: มแต่ตอนนี้ล่าสุดย้ายไปไหนแล้ว
2: ย้ายไปที่
1: ลำสนธิ
2: ใช่
1: อยู่ที่จังหวัดลพบุรี
2: ครับ
1: ลพบุรีเนี่ยคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้นี่ก็คือไม่ต้องไปย้อนไทม์ไลน์เยอะก
2: ็
1: คือว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดในทางการเมืองคือจะบอกว่าไม่ใช่การเมืองเนี่ยก็ยากเพราะว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการตำหนิในอำเภอท่านนี้ในที่ประชุมคือนายกเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนก็ได้ข้อมูลมาจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะท่านก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานกับท่านนายกโดยตรงนะครับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าพฤติกรรมในอำเภอท่านนี้เนี่ยในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะคำถามคือว่าท่านพลพีเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนท่านบอกว่าท่านได้ข้อมูลมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ก็คืออบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยก็ยืนยันรายงานตรงกันกับคำสั่งของท่านผู้ว่าคนเก่านะครับที่พ้นตำแหน่งไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ30กันยายนข้อสังเกตก็คือว่าเอ๊ะแล้วคือชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหลงซะวันที่30ตุลาคมวันสุดท้ายของการทำงานมีการเมืองหรือเปล่าอันนี้มันก็ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเป็นการเมืองโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแท้แต
2: ่เป็นทาง
1: ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันข้อมูลมันตรงกันแต่ว่าในทางโซเชียลเนี่ยพอไปดูในโซเชียล Facebook เพจ Facebook ของนายอำเภอเนี่ยก็จะเห็นว่านายอำเภอเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้าน
2: กลางวันกลางคืนเลยนะ
1: ใช่นะฮะแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าเป็นการลงไปทำคอนเทนต์ใช่หรือไม
2: ่
1: เน้นการทำคอนเทนต์มากกว่าการทำงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามหลักของการบริหารราชการเนี่ยก็คือว่าในอำเภอเนี่ยต้องรับนโยบายของผู้ว่าไปปฏิบัตินะฮะนี่คือระบบราชการต้องเข้าใจก่อนคือมันมีเหรียญ2ด้านถ้าเกิดดูในระบบราชการในอำเภอต้องไปรับนโยบายของผู้ว่าในการไปปฏิบัติผู้ว่าเรียกไปประเมินความพร้อม ที่ศูนย์ประชาการน้ำท่วมเนี่ยในอำเภอเขาจะต้องอยู
3: ่
1: เพื่อที่จะรับนโยบายและนำแนวทางไปปฏิบัติแล้วก็ประเมินตนเองว่าในอำเภอของท่านเนี่ยมีเรือมีเครื่องมือพร้อมหรือไม
3: ่
1: นะครับถ้ามีไม่พร้อมเนี่ยก็ประสานไปยังปภ.ถ้าปภ.ไม่มีก็ต้องอบต.อบจ.นี่คือวิธีการทำงานก็คือในอำเภอจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ของอำเภอต้องอยู่ที่ศูนย์ประชาการคอยดูแลและกำกับให้อบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านและในพื้นที่เนี่ยดำเนินการต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านไปยังศูนย์พักพิงช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะนำถุงยางชีพอะไรไปให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับแต่ว่าคือในอำเภอก็ลงพื้นที
3: ่
1: ไปดูแลประชาชนนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ในการบัญชาการคือการทำงานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันกับที่ทางราชการเนี่ยต้องการนะครับคือลงไปแจกของให้กับประชาชนแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตไงว่าลงไปเนี่ย
2: เพื่อถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่า
1: ถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่าคุณรู้จักไหมการถ่ายคอนเทนต
2: ์ถ่ายคอนเทนต์ก็คือการเหมือนเป็นการ PR สร้างภาพลักษณ์นะครับหรือว่าทำชิ้นงานต่างๆลงในเผยแพร่ในโซเชียลนะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นโซเชียลนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ได้หมดแต่ว่าในเรื่องของพอไปดูในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การถ่ายภาพหรือว่าการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว
1: คือผลที่ออกมาเนี่ยมันสวนทางกับการที่สื่อสารออกโซเชียลนะครับดังนั้นคนในโซเชียลก็จะเห็นภาพอย่างหนึ่งบอกว่านายอำเภอลงพื้นที่ทำนู่นทำนี่แต่ว่าผลในทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการสื่อสารลงโซเชียลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันจึงเป็นคำออกมาเป็นคำสั่งย้ายตรงนี
3: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นทางคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเข้าใจว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นผู้ทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนจะเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่ในเชิงปฏิบัติงานหน้าที่การสื่อสารการสนองนโยบายไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ท่านก็ไปสอบถามเนี่ยเพื่อความชัดเจนเนี่ยไปยังคนที่เกี่ยวข้องแล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าหรือท่านอื่นๆอบต.อบจ.ก็
2: เป็นสิ่งเดียวกัน
1: ออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วท่านก็ไปรายงานกับท่านนายกท่านนายกก็เลยมีคำตำหนิออกมาแต่ไม่ได้ตำหนิแบบหยาบคายก็คือตำหนิว่า
2: การทำงาน
1: ไม่คิดว่าจะมีข้าราชการแบบนี้อะไรท่านก็ตำหนิอ่ะท่านตำหนิคือถามว่าคุณอนุทินในที่ประชุมมหาดไทยเคยตำหนิแบบนี้ไหม
3: ครับ
1: ก็มีมาก่
3: อ
1: นจำได้ไหมครับผู้ว่าซีฟู้ดที่ภูเก็ต
2: อ๋อรองผู้ว่า
1: ซีฟู้ดจำได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคือท่านก็คาดหวังเนี่ยเพราะว่าท่านคุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุมมานานท่านก็คาดหวังว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนแล้วถ้าเกิดว่าจุดไหนตรงไหนเนี่ยที่มันมีความบกพร่องหรือว่าจุดไหนเนี่ยที่มันยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีได้รวดเร็วงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเนี่ย
3: คือ
1: นโยบายของท่านตอนโน้นนะ
3: ม
1: ท.1สมัย
2: สี่เดือนทันที
1: สี่เดือนทันทีนะฮะคือท่านก็เร่งรัดแหละเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการประจำไปบ้างนะฮะแต่นั่นก็คือแนวทางนั่นแหละในการที่จะต้องกำกับดูแลให้กระทรวงนี้เนี่ยทำงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะฮะเอาไปดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของฝ่ายค้านฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านฮะนำแถลงฮะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะครม.นะครับ18คนนะครับ18คนเนี่ยพอดูรายชื่อแล้วนะฮะน้ำเงินหมดฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับมีใครบ้างฮะเนี่ย
2: ครับโอ้โหเยอะมากนะครับ
1: คนแรกเนี่ย
2: คนแรกนี่ท่านนายกแน่นอน
1: แน่นอน
2: นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเป็นรองนายกด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับคือต้องบอกว่ารายชื่อรองนายกเนี่ยโดนหมดยกเว้นคุณศรีหศักดิ์กับคุณยศนันท์คุณศรีหศักดิ์ไม่มีชื่อนะ
1: ครับ
2: อยู่ในภูมิใจไทยแต่ว่าไม่มีชื่อใน
1: เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างขออภัยครับการท่องเที่ยวและกีฬาและที่สำคัญนี่หนึ่งชื่อ
1: ค
2: ุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอี
1: ครับ
2: นะครับ
1: น่าจะโดนไทย AI พาสปอร์ต
2: อ
1: ่ะคือชื่อนี้เนี่ยคือยังไงฝ่ายค้าก็ตั้งเป้าอ
2: ่
1: ะมานานแล้ว
2: ครับอ่ะต่อด้วยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
1: อม
2: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็4ท่านด้วยกันนะครับสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร
1: ีอันนี้โดนทุกคนนะฮะ
2: ครับ
1: เหมือนเป็นครั้งแรกไหมที่รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ย
2: โดนหมดเลยนะ
1: โดนทุกคน
2: มีคุณนภินทร ศรีสันพางนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณพระดอนปิศนานันทกุลและคุณสุขสมรวยวันธนียกุล
1: คุณสุขสมรวยเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยเห็นชื่อท่านโดนอภิโดน
2: เรื่องราว
1: โดนฝ่ายค้าน
2: ออ
1: กมาต่อว่าหรืออะไ
2: ร
1: ล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องสว
2: อันนี้
1: จะโดนเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม
2: ่
1: ม
2: ั่
1: นใจแต
2: ่
1: เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น
2: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับแล้วก็อีก2ท่านสำหรับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั่นเองนะครับรวมเป็น18ท่านสำหรับการยื่นซักฟอกในครั้งนี
1: ้
2: นะครับ
1: น้ำเงินหมดเลย
2: น้ำเงินหมดเลย
1: ไม่มีแดงเจือปนเลย
2: ไม่มีเลยครับ
1: การเมืองแน่นอนไม่คือคุณวิพากษ์นะคือถ้าคุณมองการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปกติเนี่ยกระทรวงเกษตรจะต้องถูกพ่วงเข้าไปอยู่แล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยนำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมเดอะซันของผมเนี่ยนะฮะซึ่งดูแลกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่โดนนะฮะแปลกดีนะ
2: แต่ว่าประเด็นที่จะมีการยื่นอภิปราย
1: ประกันสังคมเนี่ย
2: สังกัดกระทรวงอะไรใช่ไหม
1: ที่คุณรักชนกเนี่ยออกมาตีไปตีมากันอยู่เนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็อยู่ในกระทรวงแรงงานไม่ใช่หรอ
2: ครับ
1: แต่ไม่เข้าข่ายในการที่ถูกอภิปรายไม่วางใจนะ
2: ไม่มีนะ
1: ก
2: ระทรวงแรงงานที่ดูโดยทางหัวหน้าพรรคเพื่อไ
1: ท
2: ยนะครับไม่มีการยื่นอภิปรายครั้งน
1: ี้เนี่ยคือมันเป็นข้อสังเกตครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดการยื่นอภิปรายเนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากวิพากษ์จากการทำงาน
2: ครับ
1: หรือว่าเราวิพากษ์จากการเมืองที่เราจะตีฝ่ายนี้ตีฝ่ายดีฝ่ายเดียวสีเดียวอย่างเง
2: ี้ย
1: ม
2: ัน
1: ก็น่าสนใจนะ
2: ครับคุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพังพักหัวหน้าพักประชาชนแล้วก็เป็นฝ่ายค้านนะครับตรงนี้เนี่ยมีการออกมาพูดว่าสิ่งที่จะมาอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของการหัวสว
1: ครับ
2: ประเด็นแรกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือวิกฤตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆนะครับก็ล้วนอยู่ในกรอบทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกว่า18รัฐมนตรีก็จะต้องมีการมาชี้แจงกันอันนี้เป็นแค่ประเด็นหลักๆนะครับ
1: แล้วทำไมกรมชลประทาน ที่อยู่สังกัดกระทรวงเกษตร
2: คือเรื่องการปล่อยน้ำเหรอ
1: เอออ
2: าจจะเป็นท่าน
1: ปกติจะโดนพ่วงมาด้วยนะแต่อาจจะเป็นท่านรองนายกคือปกติไม่ถูกเว้นไม่ใจดีขนาดเนี้ยฝ
2: ่
1: ายค้านไม่ใจดีขนาดนี้ไง
2: คนที่ดูในเรื่องน้ำก็จะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรี
1: ก็ดูแลเรื่องน้ำใช่แต่ก็เลยงงไงว่าทำไมเขาเว้นวะ คืออันนี้ผมสงสัยเป็นการส่วนตัว
2: ครับ
1: คือถ้าเกิดถามว่าการอภิปรายไม่วางใจมันส่งผลกระทบกับรัฐบาลไหมคือบางครั้งเนี่ยคือการอภิปรายเนี่ยมันก็คือถ้าดูแล้วนะก
2: ับ
1: ผลของการก็คือไปตัดแปะข่าวเนี่ยจากในหนังสือพิมพ์หรือว่าจากสื่อที่มาอภิปรายที่มากระทำกันก่อนหน้านี้แล้วเอาไปสู่สภาเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ไม่มีประโยชน
2: ์
1: แล้วพอสุดท้ายเนี่ยคือเสียงข้างมากก็คือรัฐบาล
2: ครับ
1: ก็ผ่านพ้นการอภิปรายไปได้นะครับแต่คือในอดีตเนี่ยมันก็มีการอภิปรายหลายครั้งเนี่ยที่นำมาสู่การยุบสภา
2: ครับ
1: เหมือนสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดนอภิปรายเรื่องสปก.4/01ตอนนั้นอภิปรายร้อนแรงมากนะในที่ประชุมเนี่ยแม้จะผ่านการอภิปรายแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได
2: ้
1: นะครับแต่ต่อมาพรรคพลังธรรมพรรคร่วมเนี่ยถอนตัวสุดท้ายคุณชวนหลีกภัยในสมัยนั้นก็จะต้องยุบสภาต่อไปหลังจากที่ผ่านการอภิปรายรวมถึงในสมัยคุณบรรหารใช่ไหมฮะก็โดนอภิปรายโอ้ร้อนแรงมากเลยนะฮะแล้วก็มีการเหมือนไปต่อรองเก้าอี้อะไรกันในสมัยนั้นนะเนาะเขาก็ว่ากันนะแล้วส
2: ุ
1: ดท้ายเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของการยกมือให้พอยกมือให้คำมั่นอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะวันรุ่งขึ้นนะคุณบรรหารยุบสภา
2: ครับ
1: สิ่งที่ตกลงกันไว้นี่จบเลย
2: สิ่งที่ต้องจับตาครั้งนี้คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมี2ฝ่ายนะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ
1: ฝ่ายคอยเหรอฮะ
2: พักกล้าทำ
1: ฝ่ายคอยพักฝ่ายคอยฮะก็ต้องดูแต่ว่าร อบนี้พักเพื่อไทยสีแดงเดี๋ยวรู้สึกว่าจะสบายหน่อยในสภา
2: ครับ
1: นะไม่โดนชื่ออภิปรายเลยก็ต้องจับตาดูฮะ5วันในการอภิปรายเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: ครับอ่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2สัปดาห
7: ์พลโทอดุลบุญน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจปิดคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อ

0: น้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: Metro Lifestyle Metro Lifestyleเก้าสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่95.5 MHz สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันไนซ์ปิยะพันธ์พินทองรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมีข้อมูลหรือว่าการถอดเสียงของข้อมูลด้านใดไปรับฟังกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: พบกับพวกเรา2คนนะครับ Phenomena Live วันนี้วันที่5ตุลานะครับวันนี้จะเอา Investment Outlook ประจำเดือนตุลาคมนี้เอามาฝากคุณผู้ชมทุกคนนะแต่ต้องบอกอย่างนี้ใครที่เป็นนักลงทุนในฟีโนเมนาอยู่แล้วอยู่ในแพลตฟอร์มเราอยู่แล้วเนื้อหาในวันนี้บางส่วนมันจะไปตรงกับไลฟ์เอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเรามีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไปด้วยนะเพราะนั้นใครแบบจริงอยากได้ฟังก่อนอยากรู้ก่อนคนอื่นไม่ได้ยากอะไรเลยฮะเปิดบัญชีลงทุนกับเราและทุกครั้งที่มีเอ็กซ์คลูซีฟเซมินาร์นะคุณจะได้ฟังก่อนคนไลฟ์แต่ก็เอาตรงๆก็ฟังก่อนไม่นานฟังวันเพื่อ

0: กับวันจันทร์ก็ประเด็นเนื้อหาต่างกันมากนะฮะแต่ข้อดีของ Exclusive Live เนี่ยก็คือว่าคำถามนะไม่ว่าคุณจะมีกี่คำถามเนี่ยก็เราจะพยายามไล่ตอบกันมันไม่เหมือนกับไอ้ตรงไลฟ์ตรงนี้เนาะว่าบางคำถามก็อาจจะตอบไม่ได้หมดเราก็หยิบแค่มาเฉพาะบางคำถามเท่านั้นนะครับสำหรับตัว Investment Outlook ของเดือนตุลานี้ก็แน่นอนมันชัดเจนนะว่าเราอยู่ในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นธีมของ Research Paper หลายๆที่เขาใช้คำว่า Synchronized Tightening ก็คือธนาคารกลางหลายๆประเทศทั้งโลกเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในเวลาใกล้เลี่ยแล้วก็ในเวลาที่ค่อนข้างพร้อมกันนะครับคำถามคือแล้วมันจะไปได้ขนาดไหนวันนี้เราเลยใช้ชื่อหัวข้อนี้ทุกคนว่าไอ้ที่ดอกเบี้ยกล้าขึ้นเนี่ยที่เฟดกล้าบอกว่าจะสู้กับดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องนี้เลยเพราะเศรษฐกิจอเมริกาแกร่งจริงแกร่งจริงทีมเขาใช้เปิดหัวเขาใช้คำนี้พี่เจษดีจนน่ากลัวแถมไอ้พลัง AI นี่แหละที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดันให้บอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นมาในรอบ14ปี20 20ปี24ปีในช่วงเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่เจษ
1: ครับ
0: เรายังไม่ได้คุยกันตอนกลางวันเพราะว่าพี่เจษมีติดภารกิจแต่จนถึงตรงนี้พี่เจษมองมุมมองยังไงก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นทองร่วงบอนด์ยิลด์เริ่มค้างราคาน้ำมันมีผันผวนบ้างแต่เฮ้ยมันเริ่มมีจุดเขาเรียกว่ามันเริ่มมีจุดคลายกังวลบ้างบางส่วนพี่เจษมีจุดไหนที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือตอนนี้เป็นบิ๊กไอเดียก่อนหรือเมนติงที่จะบอกคุณผู้ชมก่อนไหม
1: ผมอ่ะเอาอีกแล้วนะไม่รู้จะผิดอีกหรือเปล่าผมเชื่อว่า
0: เอาอีกแล้ว
1: สหรัฐอิหร่านเนี่ยกำลังจะถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วหลังจากที่มันมีรายงานว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะมันน้ำมันเนี่ยกลับมาส่งออกผ่านช่องแคบเนี่ยที่เราคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าพอมาสัปดาห์นี้ตัวเลขแบบทะลุหลัก 90% แล้วก็มันมีข่าวว่ามันมีการเจรจากันเกิดขึ้นแล้วก็มีการส่งข้อเสนอกันกลับไปกลับมาเรียบร้อยแล้วที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสสูงที่มันจะเกิดเข้าสู่จุดไคลแม็กซ์ก็เพราะว่าอิหร่านเองอ่ะก็ไม่สามารถทำให้ช่องแคบเนี่ยมันปิดตายได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อิหร่านส่งออกไม่ได้แต่ประเทศอื่นในตะวันออกกลางเนี่ยส่งออกได้นะฮะพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ก็ไม่สามารถทำให้ช่องแคบเนี่ยมันปิดตายได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อิหร่านส่งออกไม่ได้แต่ประเทศอื่นในตะวันออกกลางเนี่ยส่งออกได้นะฮะพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัวปรับตัวลดลงได้อีกอย่างมีนัยสำคัญนะอย่างตัวเวสเท็กซัสเนี่ยจาก105ลงมาเหลือ90ใช่ไหมอย่างเบรนท์เนี่ยยังลงนิดเดียวนะจากประมาณ110เหลือประมาณ102จะเห็นว่าไอ้ตัวปรับตัวลดลงได้อีกอย่างมีนัยสำคัญนะอย่างตัวเวสเท็กซัสเนี่ยจาก105ลงมาเหลือ90ใช่ไหมอย่างเบรนท์เนี่ยยังลงนิดเดียวนะจากประมาณ110เหลือประมาณ102อันนี้ปากออกจากปากคุณทรัมป์นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเช้านี้นะท่าทีเปลี่ยนไปคุณทรัมป์นี่มีพูดออกมาด้วยนะในสัมภาษณ์ว่าอย่าเพิ่งรีบเติมน้ำมันบอกน้ำมันตัวแก๊สโซลีนหน้าปั๊มเต็มตัวลงไปที่ระดับ 2.5 ดอลลาร์คือออกมาจากปากเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่ AI นะผมคิดว่าผมไม่ได้ดู AI อยู่นะถ้ามันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันก็ยังชัดเจนนะถึงสมมติฐานเดิมว่าเขาต้องการใหราคาน้ำมันลงไปต่ำมากๆเนี่ยก่อนการเลือกตั้งครับ
0: โอเค
1: ต้องรอดูเร็วๆนี้แล้ว
0: คุณคิดว่าจบก่อนมิดเทอมใช่ไหมเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเผื่อว่ามันจะกลับข้างคนจะมาชอบเขาบ้างประมาณนั้นไหม
1: อะไรแบบนั้นเพื่อเป็นสิ่งที่เขาต้องการ
0: โอเค
1: ขณะที่อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือ NVIDIA กับ TSMC สองบริษัทที่ใหญ่ในฝั่งของ AI อ่ะกลับมาอยู่ที่ All Time High แล้วนะทุกคนเผลอแป๊บเดียว
0: ใช่ๆผมชอบอันนี้มากขอแชร์ให้ทุกคนดูได้ไหมอันนี้ใน X เป็นแจ็คสันดูดิ

0: อโอ้โหประมาณนี้ประมาณนี
1: ้นี่คือใช้ AI ทำทั้งนั้นอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตลกผมเห็นแล้วผมชอบมากผมถึงขั้นต้องรีโพสต์มันอ่ะในใน X ใครไปตามดูนะไปดูต่อกันเองก็นั่นแหละก็คือเพราะว่า Nvidia อยู่ดีก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็เอนจอยมากเพราะว่าหุ้นรายตัวในคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถือหุ้นรายตัวเท่าไหร่ตัวล่าสุดที่ผมซื้อก็ซื้อตอน IPO เนี่ยแหละที่ผ่านมาคือ SpaceX อีกตัวนึงอ่ะที่พูดได้นะก็คือ Nvidia ก็ถือมาตลอดพอมันขึ้นมาทำ N อ๋อทำอะไรอย่างงี้ก็ดีใจคือคักอยากเต้น Moonwalk แบบเขียนเส้นห่วงอ่ะมาดูที่ performance ของ index กันหน่อยทุกคนสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคือเป็นสัปดาห์ที่ก็ต้องบอกว่าโยโย่นะปลายตอนต้นสัปดาห์ก็เปิดมาด้วยความหลอนนิดนึงก็มีการปรับฐานลงมาก่อนที่จะดีดรีบาวด์ได้แต่ก็จะเห็นว่ามีเพียงแค่ Nasdaq 100นะทั้งโลกเนี่ยมีเพียงแค่ Nasdaq 100กับลาตินอเมริกาเท่านั้นที่สัปดาห์ที่แล้วบวกได้แต่นอกนั้นก็ย่อลงมาแต่ถึงอย่างนั้นก็แล้วแต่ year to date performanceก็คือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตลาดหุ้นทางฝั่ง Developed Market เป็นบวกทุกตลาดส่วนฝั่ง Emerging Market ก็แทบเป็นบวกทุกตลาดที่ยังลบอยู่ก็มี VN30 Nifty 50อินเดียแล้วก็มีจีนนะครับที่ยังย่ออยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี Earning Revision เนี่ยมีตัวที่ถูกปรับดาวเกรดเยอะลงมาหน่อยก็ Russell 2000ก็อันนี้ก็พอเข้าใจได้เหตุผลที่เราอธิบายได้ก็คือบอนด์ยิลด์ที่พุ่งขึ้นมานะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีหนี้เยอะกว่าก็อาจจะต้องเอาเงินกำไรที่ได้มาไปจ่ายดอกซะก่อนมันก็เลยทำให้มีการปรับประมาณการกำไรซึ่งเป็นการปรับประมาณการกำไรมาเนี่ยทั้ง1 week 1 month 3 month เลยนะสำหรับตัว Russell 2000ผมจำมีคุณผู้ชมคนหนึ่งชอบถามคุณดอยไหมว่าถือ Russell 2000กับ ARK W อยู่อันตอนนี้ค่อนข้างชัดคือถ้าคุณค้างเชื่อว่าดอกเบี้ยค้างในระดับสูงนี่คุณเห็นผลกระทบแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนเฮ้ยแล้วมีใครมี earning revision ถูกปรับประมาณการเพิ่มขึ้นบ้างไหมในช่วงสัปดาห์หรือในช่วง1เดือนที่ผ่านมาน่าสนใจครับคือสต็อกยุโรป600นะมีการปรับบวกขึ้นมา1เดือนใน 1.3 แล้วก็เซตกับ VN30 ก็คือไทยกับเวียดนามเนี่ยถูกปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ EPS growth นะปี2026นี้จริงๆก็เหลืออีกไม่เหลือแค่ประมาณเนี่ย3เดือนเท่านั้นก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมาดีกำไรบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมของทุกตลาดก็ยังอยู่ในโซนที่ดีด้วยเช่นเดียวกันทางด้าน valuation นะถ้าดูที่ forward PE ก็ไม่พบว่าใครมีความแพงแบบน่ากลัวอย่างมีนัยสำคัญคนที่แพงที่สุดอย่าง DAX เนี่ยก็ยังไม่ถึงกับขั้นบวก1 standard deviation ยังอยู่แค่เพียง 0.7 เท่านั้นเพราะนั้นภาพรวมบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมาคือเหมือนheadlines เนี่ยทำให้เรากลัวเรื่องบอนด์ยิลด์ข่าวทำให้เรากังวลว่าฟองสบู่จะแตกหรือไม่แต่ถ้าเราดูที่ index ดูที่ performance ไม่ว่าจะเป็น developed market หรือ emerging market มันดูเหมือนนะตลาดยังไม่จบขาขึ้นนะทุกคนเพียงแต่เราก็ต้องมาภาวนากันแหละว่าขาขึ้นรอบใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือพักฐานจะสิ้นสุดตอนไหนนะครับไปดูประเด็นข่าวในช่วงที่ผ่านมาหน่อยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างพี่เจ็ดตัว OpenAI เขาเปิดตัว GPT 6.1 แล้วพี่เจ็ดอัปเดตความคืบหน้าการใช้ AI ของตัวเองหน่อยจนถึงตรงนี้คุณยังตามอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้เริ่มไปรีเสิร์ชเริ่มใช้ค้นหาอะไรแล้วก็พี่เจ็ดเล่าให้หน่อยว่าโหคนในฟินโนเราตอนนี้มีลัทธิ Vibe Coding กันเยอะแยะมากเลยเขาทำอะไรกันบ้างอัปเดตคุณผู้ชมหน่อยพี่เจ็ด
1: ก็จริงๆอยากจะแนะนำให้ไปฟังรายการอะไรนะ Tech Sync ไงคุณเคยดูไหมรายการ Tech Sync ของ Phenomena สนุกนะผมฟังสองคนไงกันกับแก๊ปนะครับก็ช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแข่งขันกันออกเอเจนต์ AI ไงจากที่เดือนมีนาคมก็มี Open Claw เกิดขึ้นในโลกใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าน้องกุ้งลักษณะของมันก็คือเป็น AI ที่เป็นเอเจนต์ทำงานแทนเราได้เนาะเนี่ยอันเนี้ย เป็นสิ่งที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนจัดงาน Morning Brief on Stage อะไม่รู้มีคุณผู้ชมที่มาดูไลฟ์วันนี้ที่ไปในงานหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่พูดวันนั้นอะตอนเนี้ยกลายเป็นว่า ทาง SpaceX ก็ลอนช์ตัวไอ้ Grokbot ใช่ไหมตัว Meta ก็ลอนช์ตัว Muse นะเหมือนเจ้า Muse เนี่ยจะได้รับเสียงกระแสตอบรับดีเป็นพิเศษเลยหุ้น Meta ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว OpenAI ก็ออกตัวใหม่พี่แบงค์ชื่อ Dot D-O-T-S Dot โอ้ออกกันมาเต็มเลยคือคอนเซปต์ของมันเนี่ยคือเราให้เราสร้าง AI อ่ะ AI จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นอย่างเงี้ยอย่างของ Grok เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นหลายๆตัวเหมือนแชทแอปไหมคุณเคยเห็นไหมน้องเปปเปอร์ส่งข้อมูลมาให้ทุกเช้าทุกเย็นของผมอ่ะในห้องนิวส์อ่ะนั่นอ่ะที่ทำก็คือทำจาก AI เนาะหรือว่าผมก็มีน้องอลิเซียเห็นไหมที่วันนี้อนุมัติเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาเมื่อตอนเย็นบอกว่าวันนี้อนุมัติค่าทางด่วนของคุณชยนนท์ไป 1,145 บาทส่วนขออนุมัติใช้สิทธิ์แอดมินของ TigerSoft เดี๋ยวรอคุณให้คุณเจษเข้ามาตอบอีเมลเองในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ เดี๋ยวนี้คืออัตโนมัติหมดเลยว่ามีอะไรค้างอยู่บ้างนะมีงานประมาณถ้าตอบอีเมลนี้ประมาณ10เรื่องนะของผมที่อัตโนมัติหรือแม้กระทั่งเวลามีบินมาบางอย่างต้องเบิกทีมไฟแนนซ์ใช่ไหมตอนนี้ผมก็ไม่ต้องส่งเมลไม่แล้วก็ไม่มีวันลืมแล้วด้วยเพราะว่าผมตั้งไว้แล้วว่าบินชนิดนี้ถ้ามาปุ๊บวันรุ่งขึ้นให้ส่งทีมไฟแนนซ์ด้วยอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ก็คือพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเทรนด์โลกไปทางนี้นะไอ้ Muse เนี่ยเขาออกตัวนึงที่มันชื่อว่า Meta Charm เคยได้ยินนะ Meta Charm
0: ที่มันเป็นตัวกลมๆป่ะ
1: ที่มันเป็นตัวกลมๆนี่ถ้าดูในรูปหน้าม
0: ันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไร
1: มันคือ Agentic AI นั่นแหละแต่เขาพยายามที่จะทำให้มันแบบเข้าถึงง่ายเนี่ยเป็นรูปมาร์คซักเคอร์เบิร์กถือเมตาชามเนี่ยรูปมันจะเป็นประมาณนี้น่ารักไหมผมยังอยากซื้อเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนี้คือนี่แหละคือเอเจนต์หนึ่งตัวแต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันมีซิมการ์ดอยู่ในนี้นะพี่แบงค์จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกับมันหรือเราสื่อสารกับมันเนี่ยให้มันทำงานมันคือหนึ่งเอเจนติกเอไอแต่คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยผสมกับเรื่องแฟชั่นและก็การดีไซน์พยายามทำให้คนน่ะเข้าใจมันมากขึ้นว่าไอ้เอเจนต์ AI เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็เลยทำให้ครั้งเนี้ย Muse อ่ะไอ้ Meta Charm เนี่ยมันก็คือ Muse แหละนะเป็น AI agent มันได้รับของ Mark Zuckerberg ได้รับการตอบรับที่ดีกว่าแต่ประเด็นที่จะบอกคือไอ้เทคโนโลยีไอ้ Agentic AI เนี่ยมันใช้โทเค็นเยอะกว่าที่เรามานั่งถามตอบ ChatGPT ไม่รู้กี่เท่ามันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอกระแสการลงทุนใน AI เนี่ยมันมาแรงในช่วงนี้นะไออย่างกองทุนแม่ของ LH Super AI เนี่ยที่แนะนำไปก่อนหน้านี้นะเป็นยังไงให้ดูตัว AIS นี่วันนี้เมื่อวันศุกร์นี่ก็บวกแล้วก็ทำจุดสูงสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบนับตั้งแต่ call ตอนเดือนกรกฎาคมอะตอนที่มันร่วงลงมาแรงๆเนี่ยก็เมื่อวันศุกร์ก็ดีดขึ้นมาหรือว่าตัวเอเชียนเซมิคอนดักเตอร์วันนี้เป็นยังไงโอ้โหก็ติ๊กอัพขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมพี่แบงค์สวยเลยนะครับประมาณนี้
0: โอเคอ่ะนี่อัปเดตทางทีม AI ไปนะครับต่อไปไปอัปเดตอีกฝั่งนึงคือเศรษฐกิจอเมริกาครับอเมริกาออกสัปดาห์ที่แล้วออกตัวเลขมา2ตัวนะนั่นก็คือตัวเงินเฟ้อที่เป็น PCE กับอีกตัวหนึ่งคือตลาดแรงงานคือ Non-Farm Payroll กับ Unemployment Rate ตัว PCE ที่ออกมาวันพุธเนี่ยตลาดเนี่ยคาดการว่าตัว Core นะที่เป็น Year on Year จะออกมาประมาณ 3.3 ออกมาจริงคือออกมา3ท่วนส่วนที่เป็น Core PCE ถ้าดูเป็น Month on Month เนี่ยตลาดคาดว่าจะออกมาประมาณ 0.3 ออกมาจริงกลายเป็นว่าออกมา Actual แค่ 0.2 เพราะนั้นเงินเฟ้อชะลอมากกว่าที่ตลาดคาดนั่นก็แปลว่าแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ตลาดเห็นรีพอร์ตตอนวันพฤหัสวันพุธแล้วมาทำให้ตลาดเนี่ยไปลดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาเนี่ยจริงๆจังๆก็คือวันศุกร์ตอนที่ตัวเลข Non-Farm Payroll ออกมา Non-Farm Payroll เดือนกันยาเนี่ยตลาดนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะออกมาประมาณ 89,000 ตำแหน่ง ในขณะที่เดือนก่อนหน้านี้คือเดือนสิงหาเนี่ยอยู่ที่แสนสามปรากฏว่าเดือนกรกเดือนกันยาทุกคนออกมา 29,000 หายไปอื้อเลยหายไปประมาณ 60,000 ตำแหน่งและ unemployment rate จาก 4.1 ขยับขึ้นมานิดนึง 4.2 ด้วยก็คือเฮ้ยเงินเฟ้อลงตลาดแรงงานเริ่มมีการชะลอพอในมุมนี้ตลาดก็เลย interpret เลยครับแปลทันทีว่าเดือนตุลานี้เฟดน่าจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยต่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้พอการประชุมผ่านไปปุ๊บตลาดชี้ไปเลยว่าโอกาสถึงประมาณเกือบ 70% นะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อในเดือนตุลาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนมันเป็นแค่การชะลอการขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็ยังมีความหวังเกินกว่า 70 เกือบ 80% นะครับที่เขาให้โอกาสว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในมีติ้งครั้งสุดท้ายของปีนี้ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยมันก็เลยเป็นส่งผลนะบรรยากาศวันศุกร์เราก็เลยเห็น Nasdaq 100เนี่ยสามารถที่จะทำนิวไฮได้แล้วก็ถ้าไปดูภาพรวมของตลาดเอเชียเช้านี้นะก็บวกได้ค่อนข้างดีหลายๆตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นนี่พาไปดูนี่ Nikkei เช้านี้บวกไป 2.4 อย่างคอ30ที่เป็นตัวTopics นะหุ้นญี่ปุ่น30ตัวแรกที่อยู่ใน Top 11 Japan ที่ผมใช้เป็นเบนช์มาร์กเนี่ยก็บวกได้ 1.6 เกาหลีบวกได้ 0.4 หางเสงเอสแชร์แล้วหางเสงเทคที่ร่วงแรงวันศุกร์ก็วันนี้ก็กลับมาบวกได้เล็กน้อยโดยตัวที่แรงอีกตัวหนึ่งคือ TSMC อย่างที่พี่เจตบอกไปคือวันนี้ NVIDIA All Time High เมื่อวานศุกร์ TSMC All Time High วันนี้บวกวันเดียวนะลากไต้หวันเนี่ยดัชนีขึ้นมาวันเดียว 2.5% ไม่น้อยทีเดียวเวียดนาม VN30 ก็บวกขึ้นมาได้ 1% หุ้นไทยก็บวกขึ้นมา 4 จุดเนี่ยบวกกันขึ้นมาทั้งหมดสาเหตุเป็นเพราะอะไรกลับไปที่เรื่องเดิมก็คือตลาดเริ่มเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่ก่อนหน้านี้ที่คาดเพราะตัวเลขสัญญาณเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาว่ามีการอ่อนแรงลงนะครับอ่ะเราไปดูหมวดถัดไปที่เราจะคุยกันก็คือหัวข้อในวันนี้ก็คือเฮ้ยเศรษฐกิจอเมริกามันดูแกร่งนะตอนนี้แกร่งคุณก็อาจจะงงว่ามันแกร่งยังไงพี่แบงก์ก็เมื่อกี้พี่แบงก์บอกอยู่ว่าตลาดการจ้างงานเขาดูแย่ไม่ใช่เหรอเงินเฟ้อดูอ่อนแสดงว่าดีมานด์มันหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขอีก2 อย่างก็คือพลัง AI เนี่ยแหละที่เป็นการลงทุนกันอย่างจริงจังนะมันดันให้บอนด์ยิลด์พุ่งเรามาดูความเชื่อมโยงเรื่องแรกคือทรัมป์เขามีเสนอแนวคิดนี้นะพี่เจษเขาอยากจะลดเขาอยากจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยไปลดภาระหนี้ซึ่งตอนนี้อเมริกามีภาระหนี้อยู่นะ outstanding อยู่ประมาณ40 trillion US dollar 40ล้านล้านคิดเป็น debt to GDP คือ 120% พี่เจษมันอธิบายแนวคิดนี้หน่อยว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันลดหนี้ได้ด้วยเหรอถ้าจะลดต้องทำยังไงมันมีกลไกยังไงบ้าง
1: ผมว่านะคือมันใช่แหละว่าเงินเฟ้อมันช่วยลดหนี้ได้แต่มันมีความแก้เกอร์มากกว่าก็คือสมมุติว่านี่ล่ะมันเท่าเดิมสมมุติสหรัฐมีหนี้เท่าไหร่อ่ะ10 trillion แต่เงินมันเฟ้ออ่ะคือหนี้อ่ะมันเป็นเงินเท่าเดิมแต่พอเงินมันเฟ้อเงินมันมีค่าน้อยลงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่มันเฟ้อขึ้นอ่ะแต่หนี้อ่ะมันไม่ได้เฟ้อตามราคาข้าวของที่แพงขึ้นไงเท่านั้นเองแหละแต่ว่าไอ้แนวคิดเนี้ยมันผมว่ามันค่อนข้างแบบมันก็มีความแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละว่าเงินเฟ้อก็ดีเหมือนกันนะช่วยลดหนี้ได้แต่ถามว่าคุณทรัมป์เขาอยากได้เงินเฟ้อไหมคำตอบก็คือไม่อยากไม่ได้อยากได้เงินเฟ้อแต่อย่างใดเน
0: า
1: ะนะครับ
0: โอเคครับผมซึ่งก็อย่างที่พี่เจษบอกไปนะคือถ้าดู debt to GDP เนี่ยคือถ้าอยากลดจริงๆมันสมการมันง่ายๆทุกคนคืออยากลดหนี้เหรอมันไม่ใช่ลดปริมาณหนี้จริงๆก็ทำให้ GDP มันโตกว่าหนี้สิแค่นี้สัดส่วน GDP แบบว่า debt to GDP ก็ลดลงแล้วนั้นจะทำให้ GDP โตได้ก็คือเร่งการลงทุนทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มันคึกคักซึ่งจริงๆแล้วคือมันเป็นวิธีที่โลกเราเป็นอย่างนี้มาตลอดนะหนี้ของทุกๆรัฐบาลในโลกนี้ที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยระยะสั้นอาจจะมีย่อลงบ้างแต่ถ้าเทียบกับวันแรกที่ตั้งประเทศกันถึงตอนนี้นี่หนี้มันเพิ่มขึ้นทุกปีในแง่ของปริมาณแต่สัดส่วนหนี้ต่อ GDP เนี่ยมันจะลดลงถ้า GDP โตเร็วกว่าขนาดหนี้ที่โตมากขึ้นอ่ะอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้อเมริกาเนี่ยมันจะมี เฟดอยู่สาขาหนึ่งชื่อแอตแลนต้านะเขาจะทำฟอร์แคสต์ตัว GDP ที่ทีมงานเขาใช้คำว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอเมริกาแกร่งไหมดูนี่ไตรมาส1ไตรมาส2อ่ะ GDP อเมริกาเขาโต 2.3 กับ2ท่วนใช่ไหมนี่คือ GDP ของไตรมาส1อย่างไตรมาส2เนี่ยโดนเรื่องช่องแคบฮอร์มุสกับในน้ำมันดีเซลใช่ไหมไอ้ก๊าซขุงต้มข้างในอเมริกาแพงหูฉี่เลยแต่ GDP ยังโตได้2เฟดแอตแลนต้าเนี่ยเขาบอกว่าฟอร์แคสต์ว่า GDP ไตรมาส3ที่จะประกาศออกมาเนี่ยน่าจะโตประมาณ 3.7 ซึ่งอันนี้แหละเป็นหลักฐานว่าถ้าออกมาระดับเอาแค่เกิน3นะโอ้โหแสดงว่าแกร่งกว่าคาดค่อนข้างจริงๆแหละนะฮะซึ่งคำถามคือเอ้ยแล้วโอ้โหโตระดับ 3% ไปโตมาจากอะไรอ่ะพี่แบงค์ค่อยๆไปดูกันแต่ว่าให้ดูความสัมพันธ์นี้ก่อนว่า GDP growth ของอเมริกาเนี่ยถ้าเอามาเทียบกับตัวพันธบัตรระยะยาวตัว10ปีเนี่ยจะเห็นว่าทิศทางระยะยาวมันสอดคล้องกันนะ GDP โตบอนด์ยิลด์ก็มีโอกาสเติบโตมากขึ้นด้วยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น GDP เริ่มชะลอบอนด์ยิลด์ก็ลงอ่ะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งมันก็ควรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าจากที่เรารู้กันนะตามทฤษฎีก็คือว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโตมากขึ้นเรื่อยๆเฟดก็มีความต้องการที่ต้องขยับดอกเบี้ยขยับดอกเบี้ยก็ไปทำพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นพอให้เศรษฐกิจชะลอมีปัญหามันก็แปลว่าผู้กำหนดนโยบายก็อยากจะลดต้นทุนทางการเงินก็ต้องลดดอกเบี้ยมันก็ทำให้บอนด์ยิลด์มันก็ลดปรับตัวลงมาด้วยตามที่คุณเห็นนะครับอันนี้ในแง่ของการลงทุนในภาคธุรกิจเนี่ยก็ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า capital intensity index นะตัวนี้เขาใช้วัดว่าตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าไอ้ตัว capital intensity index เนี่ยมักจะเป็น leading indicator สำหรับ productivity ที่เกิดขึ้นจริงกับเศรษฐกิจประมาณ1ปีและตอนนี้เนี่ยคือไอ้ตัว capital intensity เนี่ยมันทำ new high นับตั้งแต่ปี2022ปี2023มาเลยนั่นแปลว่าไอ้ตัว labor productivity ที่ตอนนี้เราอาจจะเห็นชะลอแล้วเริ่มตั้งคำถามกันนะทุกคนบอกว่าเฮ้ย AI มันมา replace แรงงานคนหรือเปล่าถ้ามันไปเป็นไปในตามอดีตนะตั้งแต่ปี1990ไปถึงวันนี้จริงผมคิดว่า correlation มันควรวิ่งไปตามกันเพราะนั้น productivity ตัว labor productivity ควรจะเพิ่มขึ้นถ้า labor productivity เพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทก็สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นค้าขายได้ดีขึ้นกำไรโตขึ้นเงินเดือนมากขึ้นพนักงานก็มากขึ้นนี่ไงมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเศรษฐกิจดูเหมือนจะแกร่งนะครับอ่ะพอมาดูที่ตลาดหุ้นในแง่ของ valuation ก็พบว่าอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมใครที่ดูไลฟ์ exclusive seminar ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็บอกนะว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าผมไปเจอลูกค้ามาพี่เจ็ต 2-3 คนยังบอกผมอยู่เลยว่าเขาไม่ยังไม่กล้าเข้าหุ้นอเมริกาหุ้นอเมริกามันแพงผมก็บอกเขาบอกว่าถ้าดูที่ index อ่ะก็ใช่ก็รอบนี้มันก็ไม่ได้ปรับฐานเยอะแต่ถ้าเราไปดูที่ forward PE ย้อนหลัง10ปีเนี่ยตอนนี้ S&P 500 forward PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีนะทุกคนค่าเฉลี่ย10ปีอยู่ที่ 19.2 เท่าตอนนี้ 18.98 เท่าถูกมากก็คือลงมาใกล้กับระดับตอนที่ช่องแคบฮอร์มุสปิดอะตอนที่อิสราเอลกับอเมริกาเขาไปถล่มอิหร่านตอนนั้นตลาดก็ร่วงไปตอนปลายเดือนกุมภาตอนนี้ลงมาถูกแถวๆโซนนั้นพอดีพี่เจ็ตผมเล่าภาพรวมมาเศรษฐกิจอเมริกาการจ้างงานมาที่ valuation พี่เจ็ตมองว่าจังหวะสะสมหุ้นอเมริกาแถวนี้ได้ไหมแล้วนี่มีคนถามเข้ามาพอดี AI อะเราใครที่ตามพี่เจ็ตมาก็น่าจะรู้ว่าพี่เจ็ตชอบอยู่3กองเดี๋ยวให้พี่เจ็ตไปย้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ใช่ทีม AI อะคุณมีตัวเลือกอื่นในการ diversify ไหมหรือยังไงถ้าอยู่อเมริกาต้อง AI อะคุณคิดยังไง
1: ผมน่ะยังเห็นภาพว่าปัญหาใหญ่ของตอนนี้เหมือนที่เราแสดงให้ดูตอนต้นรายการที่เป็นตารางใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นหุ้น small cap เนี่ยมันกลายเป็นการปรับลดประมาณการกำไรคือตอนนี้ไอ้ดอกเบี้ยที่มันสูงใช่ไหมพอดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยมันทำให้ต้นทุนทางการเงินอ่ะอย่างดูอย่างในรูปฮะ Russell อย่างเงี้ย earning revision เนี่ยมันเริ่มเหนื่อยนะ3เดือนที่ผ่านมาถูกปรับลดตั้ง 9% นะคือหรืออย่างยุโรปเนี่ยก็DAX เนี่ยก็ลบไป 1% นะยูโรสต็อก600ก็ลบนิดๆคือกลายเป็นว่าประเทศที่ ไม่ค่อยมี AI ทีมนะ AI ทีมมันอยู่ไหนอยู่เกาหลีไต้หวันนะอยู่ที่ Nasdaq 100แล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นมันจะมีอยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็มีจีนบ้างนิดหน่อยแต่จีนเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นการแข่งขันกับอเมริกานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยทีมการลงทุนเนี่ยประกอบกับว่าไอ้ราคาหุ้นพวก AI โครงสร้างพื้นฐานมันปรับมีการปรับฐานมาในเดือน7เดือน8ด้วยวันนี้เราไม่ได้ซื้อที่ดอยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าเป็นอะไรที่เดี๋ยวงบออกแล้วนี่เดี๋ยวประมาณเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยงบกำลังจะประกาศออกมาหลายกลุ่มหลายบริษัทเนี่ยน่าจะเป็นตัวชี้ย้ำนะว่าทีมเนี่ยมันจะยังไปต่อแถมยังมีอะไรอีกครับเขาว่าเดือน11นี้ไม่น่าพลาดแล้วนะ IPO ของ Anthropic ไง2ล้านล้านดอลลาร์นี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงแต่อีกกลุ่มนึงนะที่ผมคิดว่าน่าสนใจเริ่มเข้ามาอยู่ในเรดาร์คือกลุ่มธนาคารแบงก์ไฟแนนซ์เนี่ยอยู่ในเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในเรดาร์ถ้าเราไปดูกันเนี่ยไอ้ตัวหุ้นกลุ่มการเงินเนี่ยโอ้โหดูกราฟเขาสิมันย่อลงมาเยอะเลยจาก58ลงมา53นะสายย่อแบบเราเนี่ยก็พอเห็นอะไรแบบนี้ก็เริ่มสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตีม AI มาเนี่ยไอ้การเติบโตของการไฟแนนซิ่งการกู้ยืมเงินอะไรต่างๆนี่มันก็กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูมไซเคิลของภาวะการลงทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนออกหุ้นกู้เงินธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่หุ้นกลุ่มแบงก์ลงมาเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักนะคุณแบงก์รู้ไหมว่าทำไมหุ้นแบงก์ถึงลงคุณชื่อแบงก์น่ะ
0: ทำไมหุ้นแบงก์
1: สาเห
0: ตุตอบยากดอกเบี้ยขึ้นมันควรจะได้นิ่มขึ้นสิ
1: หลักๆเขาก็มีการพูดกันว่าแบบอีกหน่อยนักคนฝากเงินก็จะใช้ AI เหมือนทีมไอเอเจนติกอ่ะเหมือนมิวส
0: ์มันเริ่มย่อไอตอนที่มิวส์ AI มันมาพอดีแต่อันนั้นผมว่าไม่เมคเซนส์
1: ใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวคนจะย้ายเงินไปที่ที่เงินฝากสูงสุดคนที่ปล่อยกู้แล้วดอกเบี้ยสูง AI ก็จะย้ายเงินไปที่ต่ำสุดอะไรอย่างเงี้ยฟิลเป็นประมาณแบบนั้นน่ะซึ่งนะครับมันมีเหตุผลอีกอื่นๆอีกไหมถ้าจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะให้คิดได้ก็คือยิวขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบปีก่อนนั้นไหมที่กังวลกันว่าจะมีการขาดทุนจากการถือครองพันธบัตรอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยโดยรวมเริ่มเห็นว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจทีเดียว
0: โอเคได้ครับอ่ะพี่เจ็ดบอกสองกลุ่มนะAI กับสายตอมคานาเลียนเขาทำงานแล้วเขาบอกว่าเขามองกลุ่ม financial sector สรุปภาพรวมของหุ้นสหรัฐตราสารหนี้โลกเดือนตุลานี้นะครับก็คือเราเชื่อว่าตลาดหุ้นเดือนนี้น่าจะไปต่อได้โดยเฉพาะก่อนเลือก midterm election นะครับท่าทีฮอกกิชของ Fed เนี่ยไม่ได้มากเท่าที่คาดเราคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในปีนี้แต่จะเกิดขึ้นในธันวาไม่ใช่ตุลา EPS ของ S&P 500ยังนำโดยกลุ่มเทคแล้วก็ AI นะช่วยยก productivity เราชอบ winner AI tech semiconductor biotech แล้วก็พวก low rate sensitive แต่พี่เมื่อกี้พี่เจษแถมให้คือ contrarian ก็คือ financial sector นะครับ bond yield เรามองว่ามีโอกาสลงก่อนเลือกตั้งในระยะสั้นหากสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายซึ่งเราก็หวังกันมาตลอดและอยากให้คลี่คลายจริงๆแต่ระยะยาวอันนี้สำคัญนะทุกคนระยะยาวBond yield ยังมีโอกาสขึ้นสูงต่อจากเงินเฟ้อที่อาจจะยังเร่งจากการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะ AI infrastructure นั้นยุคของ higher for longer หรือว่าเงินเฟ้อค้างอาจจะไม่ได้แบบพุ่งแรงแต่มันอาจจะค้างอยู่บริเวณนี้แล้วทำให้ Bond yield อาจจะไม่ได้ปรับตัวลงเป็น scenario ที่ผมคิดว่าเราควรจะแบบว่ามีภาพนั้นในใจเพื่อการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยนะครับไปดูหุ้นกลุ่มเทคครับหุ้นกลุ่มเทคนะตอนนี้ก็ตารางที่เอาทีมทำข้อมูลมานะเขาทำข้อดึงข้อมูลมาจาก Indeed AI Tracker เขาบอกว่าการหางานในสกิลทางด้านทักษะ AI เนี่ยทั้งทั่วโลกนะยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นคือโอ้โหทุกคนคืออยากจะได้เนี่ยดูจากกราฟนะไม่ว่าจะเป็น UK US อเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสออสเตรเลียก็เห็นว่างานสกิลรีควายด้าน AI เนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าดูในอุตสาหกรรมเทคมีการจ้างงานลดลงเนี่ยมากสุดในรอบ12ปีเลยเทคก็ดูที่เนี่ย Information Technology เดือนกันยาเนี่ย ปีนี้นะมีทั้งหมด 2,700,000 ตำแหน่งถ้าดู12เดือนที่ผ่านมาหายไปประมาณ 1,200,000 อีกเซกเตอร์นึงที่หายไปเหมือนกันคือ financial activities นอกนั้นส่วนใหญ่เป็นบวกก็คือยังมีคนเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นแปลว่าอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมีการจ้างงานที่มีการพูดถึง AI เนี่ยมากขึ้นแต่ส่วนเทคเองกลายเป็นว่าคือทั้งที่มันเกี่ยวข้องกับ AI ตรงๆนะผลปรากฏว่าการจ้างงานลดลงอ่ะอันนี้น่าสนใจนะครับไปต่อที่เอ้ยแล้วคาดการกำไรของหุ้นที่เป็นหุ้นชั้นนำที่อยู่ในท็อปลีกเรียกว่า Ivy League แล้วกันของ AI เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างก็จะพบว่า Net Income Growth ของทุกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ตลาดยัง forecast ว่ายังดีอยู่นะโดยที่อย่าง AMD ASML เนี่ย Net Income Growth อยู่ที่หลัก 30% Nvidia 29แล้วส่วนใหญ่ก็ยังเติบโตกันได้อยู่ดีเพราะนั้นก็คาดการกำไรยังดีโดยเฉพาะในกลุ่มฮาร์ดแวร์กันในกลุ่มซิมิคอนดักเตอร์ซึ่ง House View เราเนี่ยเราถ้าในมุมของ AI Supply Chain นะเราชอบฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟต์แวร์นะตอนนี้นะครับอันนี้มันมีเรื่องที่เขากังวลกันพี่เจษมีคนก็ลูกค้าก็ถามมาด้วยเหมือนกันก็คือว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเรื่องที่ไอ้เราไฮเปอร์สเกลเลอร์ไปออกหุ้นกู้ไปออก private credit debt มันเป็นยังไงบ้างอันนี้ทีมงานก็ไปเอาข้อมูลอันนี้มารวบรวมให้ก็คือเอาไอ้ debt ที่อยู่ใน balance sheet กับ off balance sheet item นะเอาเข้ามา include เอาเข้ามารวมครับรวมกันก็จะได้แท่งสีน้ำเงินของแต่ละไฮเปอร์สเกลเลอร์ก็พบว่าคือหลังจากที่รวม off balance sheet items ไปแล้วเนี่ยบริษัทที่อาจจะต้องบอกว่ายกต้องก็ต้องยอมรับนะว่าโหมันเดบมันน่ากลัวจริงๆนั่นก็คือ Oracle แต่ส่วน Google Amazon Meta Microsoft เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวพวก data center operator ทั้งหลายแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในสัดส่วนที่เยอะจนน่ากังวลเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งก็คือใน hyperscaler สรุปอันนี้นะมี Oracle ที่เรากังวลนอกนั้นคือเรายังสบายใจได้อยู่นะครับอันนี้ทีมก็บอกอย่างนี้ว่าคีย์คอนเซิร์นหลักของเรื่อง AI เนี่ยมันอยู่ที่คล้ายๆกับยูสเคสของเรื่องนี้ไอ้โปรเจกต์ชื่อจูปิเตอร์เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ OpenAI เป็นผู้ใช้งาน Cloud Computing ใช่ไหมคราวนี้มันก็มีเวิร์กโหลดเยอะก็ต้องไปซื้อเวิร์กโหลดซื้อเขาเรียกการประมวลผลจาก Data Center ก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่เป็นปล่อย Data Center ให้เช่าอย่างเช่นก็คือไปซื้อ Oracle Oracle เนี่ยซึ่งเป็นผู้เช่าผู้ให้เช่า Data Center สันเคยบอกว่าจะเริ่มจ่ายค่าเช่าหลัง Data Center สร้างเสร็จตอน Q3 อีก2ปีข้างหน้าเลยก็คือไปทำสัญญาไว้แล้วแต่โรงงานยังไม่ผลิตนะปรากฏว่าไอ้โปรเจกต์ Jupiter เนี่ยก็คือมีการสร้าง Data Center อยู่ที่รัฐ New Mexico โดยมี Stack in Infrastructure ไอ้ Stack Infrastructureเป็นบริษัทลูกของ Blue O เนี่ยในการดูแลในการก่อสร้างปรากฏว่าดันไปไม่สามารถวางท่อแก๊สในการเชื่อมต่อคือเรื่องพลังงานน่ะเกิดปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตมันจะเกิดคอขวดอะไรอันนี้คือยกตัวอย่างก็คือการลงทุนน่ะมันเป็นทอดๆใช่ไหมก็คือไอ้โมเดล Frontier เนี่ยต้องมี Data Center Data Center ก็ต้องไปทำสัญญาเช่าไฟไฟก็ต้องมีโรงไฟฟ้ามากขึ้นเพราะนั้นมันก็ต่อกันในทั้ง supply chain แต่ตอนนี้ bottleneck มันเริ่มเกิดที่ตรงนี้แหละมันเริ่มเห็นบ้างแล้วว่าวางท่อแก๊สบ้างขอใบอนุญาตบ้างจ่ายไฟยังไม่ได้บ้างอันนี้ผมอ่านรีเสิร์ชมาก็เห็นว่าเฮ้ยมีหลายคนก็บอกเหมือนกันนะว่า bottleneck ตัวต่อไปซึ่งอย่างปีนี้มันไปเกิดที่ตัว High Bandwidth Memory ใช่ไหมตัว Memory แล้วก็ทำให้ราคาหุ้น SK Hynix Samsung ลากขึ้นไปเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ย Bottleneck มันจะไปเกิดแถวๆตรงกริดแถวๆตรงโรงไฟฟ้าในมุมของผมนะพี่เจษผมก็เลยเฮ้ยผมยังอยากเก็บ A grid อยู่ตรงนี้ผมก็ยังอยากซื้อไว้ซึ่งก็อยู่ใน Top Call ของ Mr. Passenger ตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่นะแต่มันกำไรนิดเดียวก็เลยคิดว่ายังไปต่อได้พี่เจษมีความกังวลเรื่องไอ้ตรง supply chain bottleneck ตรงนี้บ้างไหมแล้วคุณมองว่าทั้งเส้นตรงเนี้ยคือคุณมองตรงไหนเป็นความเสี่ยงเมื่อกี้คุณบอกโอกาสแล้วตรงไหนที่เป็นความเสี่ยงที่คุณคิดว่าต้องระวัง
1: ผมมองว่าจุดที่ต้องระวังอ่ะมี2เรื่องนะเรื่องดอกเบี้ยว่าถ้าดอกเบี้ยตอนนี้ในความคิดผมเนี่ยคือบอนด์ยิวมันสูงเกินไปแล้วมันก็หลังประชุมเฟดเนี่ยเชื่อว่าบอนด์ยิวเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวลงมาซึ่งตอนนี้มันเริ่มเป็นแบบนั้นนะก็คื เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วใช่ไหมสมใจอยากแล้วแต่ไอ้บอนด์ยูสองปีดูในรูปเนี่ยนะมันขึ้นไปเกือบ 5% เลยขณะที่ดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดว่านะตอนมันจะขึ้นไปถึงประมาณ 4.25 คือบอนด์ยูอ่ะมันขึ้นเกินไปผมก็เลยคิดว่าบอนด์ยูเนี่ยมันจะต้องลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเสี่ยงที่1นะไอ้ความเสี่ยงที่2ก็คือเรื่องมิดเทอมอิเล็กชันถ้าเกิดว่าทรัมป์แพ้แบบหลุดลุ่ยเนี่ยอาจจะเกิดความผันผวนขึ้นได้ในตลาดนะผมคิดว่าเป็น2ประเด็นนี้แต่ว่าถ้ามุมมองผมเนี่ยจะไปตรงเดี๋ยวกับที่คุณพี่ชิดถามพอดีเลยบอกว่าถ้าบอนด์ยูลงอ่ะพวกที่ดอยอยู่นะแน่นอนนะโซล่ายูทิลิตี้แรเอิร์ธพวกนี้จะฟื้นไหมคำตอบคือใช่ผมรวมไปถึงเรื่องทองคำด้วยนะถ้าบอนด์ยูลงจากตรงนี้ไปแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยไอ้ที่เหนื่อยๆพวกนี้ก็จะยังเหนื่อยต่อไปนะจริงๆต้นรายการก็มีถามมาหลายคนใช่ไหมนะถามถึงกองโซล่าผมคิดว่าถ้าลบหลัก3เนี่ยต้องถัวควรจะถัวนะครับจีนเหมือนกันลบหลัก2แบบเนี้ยถัวถัวแนะนำควรถัวนะครับ
0: โอเคไปต่อครับเดือนตุลานะจริงๆแล้วก็เป็นสถิติย้อนหลังค่อนข้างดีนะ Nasdaq 100เนี่ยทำผลตอบแทนได้เป็นถือว่าเป็นเดือนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดเดือนนึงเลยถ้าไม่นับเดือนเมษายนอีกเดือนนึงนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันเป็นต้นฤดูเป็นต้นไตรมาสของฤดูประกาศผลการดำเนินงานซึ่งเดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหุ้นแบงก์แล้วก็หุ้นกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ก็จะทยอยงบออกมาถ้าใครคาดหวังว่าเอาเนี่ยไฮเปอร์สเกลเลอร์ออกมาคาเปกขยาย AI supply chain ได้ประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวทีมนี้ก็จะกลับมาได้ให้เห็นอีกรอบนึงแล้วถ้าเป็นอย่างที่พี่เจตว่านะบอนด์ยิลด์เริ่มมีการย่อลงมาด้วยก็อาจจะเป็นเรียกว่าอาจจะซานต้าอาจจะแจกของขวัญให้เรานะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ valuation ของตัว Nasdaq 100เนี่ยก็ต่ำกว่าย้อนหลัง10ปีนะ forward PE 10ปี Nasdaq 100อยู่ที่ประมาณ23เท่าตอนนี้อยู่ประมาณ21เรียกว่าอาจจะซานต้าอาจจะแจกของขวัญให้เรานะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ valuation ของตัว Nasdaq 100เนี่ยก็ต่ำกว่าย้อนหลัง10ปีนะforward PE 10ปี Nasdaq 100อยู่ที่ประมาณ23เท่าตอนนี้อยู่ประมาณ20เรียกว่าอาจจะซานต้าอาจจะแจกของขวัญให้เรานะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ valuation ของตัว Nasdaq 100เนี่ยก็ต่ำกว่าย้อนหลัง10ปีนะ forward PE 10ปี Nasdaq 100อยู่ที่ประมาณ23เท่าตอนนี้อยู่ประมาณ20เรียกว่าอาจจะซานต้าอาจจะแจกของขวัญให้เรานะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ valuation ของตัว Nasdaq 100เนี่ยก็ต่ำกว่าย้อนหลัง10ปีนะ forward PE 10ปี Nasdaq 100อยู่ที่ประมาณ23เท่าตอนนี้อยู่ประมาณ20เรียกว่าอาจจะซานต้าอาจจะแจกของขวัญให้เรานะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ valuation ของตัว Nasdaq 100เนี่ยก็ต่ำกว่าย้อนหลัง10ปีนะ forward PE 10ปี Nasdaq 100อยู่ที่ประมาณ23เท่าตอนนี้อยู่ประมาณ20เรียกว่าอาจจะซานต้าอาจจะแจกของขวัญให้เรานะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ valuation ของตัว Nasdaq 100เนี่ยก็ต่ำกว่าย้อนหลัง10ปีนะ forward PE 10ปี Nasdaq 100อยู่ที่ประมาณ23เท่าตอนนี้อยู่ประมาณ21พอทีมเขาเข้าไปดูก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ซ้ำกันด้วยนะคือเอาเข้ามาใส่2ตัวเนี้ยก็รวมๆแล้วพอร์ตก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็ KG Next อีกตัวนึงก็สำหรับใครที่อันเนี้ยผมมีถามพี่หยงไปด้วยเหมือนกันพี่เจตว่าเฮ้ยคนที่มีKKP GNP อยู่หุ้นโลกอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้มันแบบว่าอาจจะหนืดๆนิดนึงย้ายมาที่กองนี้ได้ไหม KG Next นี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ KG Next เป็นกองทุนหุ้นโลกสายโกรทแต่ว่าเป็นมัลติทีมนะก็ลงทุนทั้งหุ้นเทคที่เป็นผู้สร้าง AI แล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ใช้งาน AI อย่าง Healthcare หรือ Industrial เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันแล้วผลตอบแทนที่ผ่านมาไม่ว่าจะ1ปี3ปี5ปี10ปีก็สามารถที่จะชนะตัว MSCI All Country World Index ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะตามนี้พี่เจษ
1: ครับ
0: 3กองที่คุณแนะนำสัดส่วนอีกทีนึงนะขออีกทีนึงหุ้นอเมริกาท็อปอ๋อมีคนบอกมาแล้วกองไหนสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงบ้างย้ำอีกที
1: ก็ถ้าจะทีม AI นะ3ตัวนี้เลยอ่ะอย่างละ1ใน3ง่ายๆเลยควรมีทั้ง3ตัวเพราะว่าถ้าคุณมีท็อป11 USA คุณจะได้พวกไฮเปอร์สเกลเลอร์เข้าไปเต็มๆเนาะแล้วก็จะได้ NVIDIA อย่างเงี้ย

0: ไป Broadcom AMD แต่พอไป LH Super AI อ่ะเวลาเขาสร้าง data center กันน่ะมันก็จะมีบริษัทที่ได้รับดีล material พวก SK Hynix Micron อะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับคำสั่งซื้อเยอะนะเรียกได้ว่าเห็นบินน่ะเห็นกำไรโตในระยะอันใกล้นี้เลยส่วน ASMI อ่ะมันก็คือคนที่ได้รับคำสั่งซื้อเนี่ยไปซื้อต่ออีกทอดนึงก็เป็นอย่างวันเนี้ยTSMC หุ้นไต้หวันเนี่ยโอ้โหขึ้น new high เนาะเอเซมิวันนี้ก็พุ่งขึ้นตามไปด้วยผมลองดูแล้วพอใช้3ตัวนี้ก็ค่อนข้างครบเครื่องทีเดียวสำหรับการลงทุนในทีม AI ครับ
1: อืมโอเคครับก่อนไปคำถามครับมีสัมมนาครับเชิญชวนทุกคนวันที่10เดือน10ครับที่10โมงด้วยนะโอ้โหใครเลือกวะใครเลือกวันวันที่10เดือน10เวลา10โมงที่ Phenomena Office ชั้น2นะครับเรามีพอร์ตที่เรารีแวมมาใหม่นะชื่อ Global Multi Income Strategy พอยิวมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอร์ตแบบนี้น่าสนใจมากๆคือพอร์ตที่สร้างกระแสเงินสดจากการปันผลของหุ้นหรือจากดอกเบี้ยที่จ่ายจากตราสารหนี้แล้วยิ่งเนี่ยยิวมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมพอร์ตพวกนี้ก็สร้างกระแสเงินสดได้ดีซึ่ง track record นะตัวพอร์ตนี้ชื่อย่อว่า GMI เนี่ยสามารถที่จะจ่ายกระแสเงินสดได้เฉลี่ยปีละแถวๆประมาณ 4-5% ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณที่อยากได้พอร์ตอันนี้ได้เงินกระแสเงินสดมาเลี้ยงตัวแล้วระยะยาวๆอยากให้พอร์ตนั้นยังสามารถที่จะผลตอบแทนชนะเงินฝากชนะเงินเฟ้อตอนนี้เหลือที่ไม่เยอะครับทีมงานแจ้งผมมาว่าเหลือประมาณ10ที่ไม่เกินนี้เท่านั้นผมเชื่อว่าพอร์ตนี้จะเป็นอีกพอร์ตนึงที่เขาเรียกว่าจะมาตอบโจทย์นะสำหรับใครที่มีall weather strategy ของพอร์ต and do ไว้สำหรับ accumulate อ่ะอยากได้ return แล้วทบๆๆไปเรื่อยๆแล้วคุณอยากจะกระจายความเสี่ยงอยากให้พอร์ตมันปันเงินสดหรือว่ากระแสเงินสดออกมาเรื่อยๆเนี่ยพอร์ตเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจใครสนใจนะแล้วก็เป้าหมายการลงทุนคล้ายๆกับพอร์ตนี้เช่นเดียวกันก็สแกนลงทะเบียน QR ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ครับเปิดโพยนะวันที่15ตุลาวันที่15ตุลาเป็นออนไลน์ Zoom 8:30 ถึง 2:00 ทัดตัวท็อปจัดทัพกองภาษีปี2026เราเปิดตัว Senior Investment Specialist กับ Assistant Investment Specialist 2ท่านจาก Definite นะครับว่า RMF และ Thai ESG พร้อม4กลยุทธ์กลยุทธ์ในการจัดพอร์ตไอตัวกองภาษีเนี่ยเราคัดมาให้ท่านถึงที่เลยเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลtax tactic นะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเนี้ยเราจะมีอีเวนต์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์อีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับ tax ทั้งให้ความรู้ในแง่ของวางแผนภาษีกองทุนภาษีเป็นยังไงวิธีการลงทุนเป็นยังไงนโยบายเป็นยังไงก็รับชมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นออนไลน์นะร่วมฟรีสแกน QR code ด้านล่างนะครับอ่ะไปคำถามครับ
0: ครับผมอันนี้น่าสนใจนะLH Climate คุณเคยได้ยินกองนี้ไหมคือหลังๆเนี่ยในคุณพิชิตอาจจะเห็นข่าวหลังๆเนี่ยมันจะมีกองแบบคอปเปอร์ใช่ไหมแร่เอิร์ธลิเทียมซิลเวอร์โอ้ยมันหลายแร่เหลือเกินเนี่ยก็เลยไปเจอเนี่ยมันมี IPO ตัวใหม่นะก็คือเป็นตัวเดียวที่คือมันก็ทำให้การกระจายการลงทุนเนี่ยมันมากขึ้นไปด้วยเนาะนะกองทุนนี่กองทุน Land and House Critical Material ถูกมั้ยนี่ชื่อกองนี้กำลังIPO อยู่ Critmat ไม่ใช่ Climate Critmat เคยได้ยินไหมให้ดูว่าภาพของรายละเอียดของการลงทุนเนี่ยมันก็จะนี่ครับเจอแล้วนี่เขาบอกเล่นแร่แปรเป็นโอกาสไม่ได้แปรเป็นธาตุนะเล่นแร่แปรเป็นโอกาสอ๋อยังไม่ได้ IPO เลย IPO สัปดาห์หน้านะครับเขาไปลงใน Sprott Critical Material แต่คือมันมีหมดเลยเนี่ยยูเรเนียมทองแดงนิกเกิลโคบอลกราไฟต์แร่หายากแร่เอิร์ธซิลเวอร์คือมันเหมือนกับพอโลกเราเนี่ยมาสนใจเรื่องการลงทุนในแร่หายากหลายๆชนิดใช่ไหมเขาก็เลยเอาให้ครบเลยแล้วกันมาอยู่ในกองเดียวกันเลย LH Critmat อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบแก้ปัญหาว่าเวลาเรากระจายการลงทุนเนาะแล้วแบบมันหลายกองเกินไป เอ้าผมลืมเปิดที่หน้าที่เป็นอันนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณดูดูดิคือกองเดียวอะเอาครบเลยยูเรเนียมเงินแร่หายากทองแดงลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แกไฟอะไรเงี้ยมาครบเลยนะครับครับอ่ะต่อไปแนะนำเอาอย่างละกองก็พอแล้วกันอ่ะของผมก็เป็น TAIIMF แล้วก็ TDS Thai ESG 2กองนะครับ
1: ผมไปเฮลท์แคร์ครับผมปีนี้เอาเฮลท์แคร์เข้าพอร์ต AI เยอะ
0: กองอะไรอ่ะกองอะไรอ่ะพิมพ์ในช่องแชทให้หน่อยกันผม TAIIMF แล้วก็ TDS Thai ESG ขอกับอีกกองหนึ่งที่พลาดไม่ได้ AWSRMF ไงถ้าคิดว่าบอลยูจะลงควรเพิ่มยูจิสใช่ไหมใช่ถ้าคิดว่าบอลยูจะลงนะครับพี่แบงค์โฮวีเอ็นอีคิวรอปัจจัยอะไรอยู
1: ่รอมันรอแท่งกลับตัวครับไม่ใช่อะไรตอนนี้มันเข้ารอบย่อครับ
0: KT Finance ว่าก็ไม่เลวนะยังไม่ได้ call แต่ก็ดูน่าสนใจแบบอยากจะเห็นงบภาคการเงินออกมาสักตัวสองตัวเอาตรงๆนะมันลงมาโอ้ลงเยอะขนาดนี้คือมันมีอะไรในกอไผ่ไหมนะลาตินอเมริกาน่าสนใจระยะสั้นไหมเราไม่ได้คอลนะแต่ราคามันกำลังดีดขึ้นมาช่วงนี้ emerging market ยังไปต่อได้นะครับนำมาโดยเกาหลีไต้หวันคุณแดงคุณมีวิวไหม SCB AUD
1: ยังไปต่อครับตอนนี้บาทดูทรงแล้วอ่อนเมื่อเทียบกับทุกสกุลเลยครับ
0: นี่ไงแบงก์ก็มีควรมีเฮลท์แคร์มาบาลานซ์พอร์ตไหมใช่แล้ว
1: ครับผม
0: คุณทัติกรบอกเหมือนท็อป11มินเนอรัลโอ้ DGS นะก็ช่วงนี้กลับมานะผมลงแต่วันแรกตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์จะนิวไฮนะพี่แบงก์หลัก4แล้วนะผมดูเมื่อเช้านี้ 40% อัพแล้วแล้วเหมือนเดือนนี้เราจะมีลดขั้นต่ำให้ด้วยเหมือนปีที่แล้วเลยใช่ไหมประกาศแล้วใช่ไหมคุณแบงก์ลดขั้นต่ำตัว DGS ป่ะเดือนตุลาคม
1: ใช่ครับใช่ครับมีลดขั้นต่ำ
0: 250,000
1: ใช่ใช่
0: performance new high พอดีเลย
1: หมดแล้วจริงเหรอวันนี้หมดเร็วจัง
0: โอเคครับ
1: พี่เจ็ตพรุ่งนี้มี call ไหมพรุ่งนี้เป็นเวรพี่เจ็ตแล้วนะ morning beep มีคนคิดถึงบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เจ็ตก็ไม่อยู
0: ่ไม่อยู่วันเดียวพรุ่งนี้กลับมาแน่นอนส่วนจะมีคอลไหมนะถึงวันนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยววันนี้จะรีบไปนอนแล้วพรุ่งนี้จะตื่นมาทำการบ้านแต่เช้าเลยอาจจะลองแบบแวะเข้าไปดูไอ้กลุ่มการเงินสักนิดนึงว่าเอ๊ะมันมีจุดไหนน่าสนใจไหมแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปรีวิสิตไอ้พวกที่ลบลึกๆอ่ะคือของผมอ่ะที่บวกก็เยอะนะปิดคอลไปก็เยอะก็อยากจะกลับไปรีวิสิตพวกเนี้ยแร่เอิร์ธโซล่าไชน่าอะไรแบบนี้นะ
1: โซล่านี่น่าสนนะผมก็ดูอยู
0: ่ใช่คือก็ปีนี้ก็ปิดคอที่เป็นบวกไปเยอะนะพวก emerging market นะริงเนี่ย2รอบแล้วนี่คนรอบที่3ของริงผมแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะลงทุนกับฟีโนเมนาเนี่ยเราไม่ทิ้งกันนะขาดทุนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยู่วิเคราะห์อยู่ช่วยดูให้ว่าเอ๊ะมันถ้ามันจะเป็นต้องคัดมันหมดfundamental จริงๆเราก็จะบอกตามตรงนะครับแล้วก็นะคอยดูแลกันไปนะประคับประคองกันไปเรื่อยๆส่วนตัวไหนที่ถ้าเป็นคอนทราเรียนถ้าเห็นว่ามันขึ้นมาหน้าขายทำกำไรเราก็แนะนำทำกำไรนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนเจอกันให้เจอกับพี่เจ็ตพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันไนส์เปียพันธ์พินทองและ White Vision 95.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
1: Metro Lifestyle

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคุณเมือง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทรรายงาน
1: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

0: หรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ขออภัยค่ะเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองเกาะตาลุเตาจังหวัดสตูลรวมทั้งบริเวณทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณภาคใต้ทีนี้เนื่องจากในช่วงปลายของฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

0: ก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังสามารถถามข้อมูลได้ที่ www.tmd.go.th หรือ023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569รสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pajita. Metro Life.

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
3: และดีเจสีส้มเพ็ญประไพวงเสงี่ยมนะคะ
2: และพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่โดสุภชัยตันตะค่ะแล้วก็ทีม Facebook ของเรานะคะคุณคุณเดชาธรชัยโสดานะคะที่ดูแลการไลฟ์ตลอด2ชั่วโมงนี้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับน้องสีส้มกลับคือรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะหลังจากที่น้องไปศึกษาต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาจัดรายการกับพวกเรานะคะก็ถ้าใครอยากจะทักทายหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือส่งคำถามนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่เพจ Metro Life FM 95.5 MHz ค่ะ
3: ค่ะก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ทางเพจนี้นะคะส่วนใครทางฟังทางวิทยุก็นะก็ฟังได้ทาง FM 95.5 MHz รวมไปถึง AM 891 GHz กันด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เขาเรียกว่าวันล้างท้องค่ะน้องส้ม
3: ค่ะสำหรับใครที่กินเจ
2: เทศกาลกินเจประจำปี2569นะคะวันนี้เรียกว่าวันล้างท้องก็คือใครที่จะเข้าสู่การกินเจวันนี้ก็จะปรับเรียกว่าร่างกายให้เข้าสู่โหมดของการรับประทานผักหรือของที่ไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็งดเว้นเนื้อสัตว์เนา
3: ะ
2: ก็คือวันนี้วันที่9ตุลาคมส่วนวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมนะคะก็จะเป็นช่วงกินเจส่วนวันที่19เนี่ยเรียกว่าวันออกเจค่ะสำหรับปีนี้นะใครที่รับประทานเจหรือใครจะเริ่มกินเจเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
3: อ่ะก็เป็นเทศกาลที่หลายท่านอาจจะถือโอกาสนะในการที่จะงดเนื้อสัตว์แล้วก็ลองรับประทานผักนะคะแล้วก็ยกเว้นผักที่มีกลิ่นฉุนประมาณนี้นะคะในสำหรับวันนี้นะคะใครที่กินเจนะยังมีเมนูแนะนำก็สามารถส่งข้อความทักทายกันเข้ามาได้นะคะย้ำอีกรอบนะคะที่เพจ Metro Life FM 95.5 MHz นะคะ
2: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของนอกเหนือจากกินเจที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันกินเจวันแรกนะคะในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ซึ่งวันนี้นะคะเรื่องหยุกยาเรื่องของการดูแลตัวเองรวมถึงการเรียกว่าของที่ต้องพกใส่กระเป๋าในช่วงที่เกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติเนี่ยยาสมุนไพรเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้จริงๆพูดเรื่องของสัตว์ร้ายที่มากับน้ำไปแล้ววันนี้ก็จะมาแพ็คคู่กันนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรคู่ภัยพิบัตินะใครอยู่ที่บ้านเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วก็อาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้นได้อาจจะต้องมียาสามัญประจำบ้านซึ่งเป็นยาสมุนไพรจะมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรคู่ภัยพิบัติซึ่งแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะคะจะมาให้ความรู้กับเราว่าเอ๊ะในกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลแมลงสัตว์กัดต่อยหรือเปล่าหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาอมยาดมยาหอมเนาะบางทีนะมันเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่เราเดี๋ยวพกติดกระเป๋าไปด้วย ในช่วงที่บางทีไฟอาจจะใช้ไม่ได้หรือบางทีอยู่ในศูนย์พักพิง นะก็จะต้องใช้ตรงนี้เหมือนกันนะคะ
3: ค่ะซึ่งช่วงน้ำท่วมแบบนี้มีความลำบากอย่างนึงก็คือการเดินทางค่อนข้างยากลำบากใครจะเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรแล้วจะไปหาหมออาจจะทำได้ยากนะคะการที่เรามีสมุนไพรที่เป็นคู่มือปฐมพยาบาลนะติดไม้ติดมือติดบ้านกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ
2: คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สักครู่นะคะ
4: ยังไ
2: ห
4: มคะ
2: คุณหมอได้ยินทางห้องส่งชัดเจนไหมคะ
4: ชัดเจนดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีดีขึ้นไหมคะ
4: ก็ดีขึ้นนิดนึง
2: ค่ะ
4: เพราะว่าในโซนหน้าโรงพยาบาลก็รถเล็กก็ยังเข้าไม่ได้ค่ะแต่ว่ารถใหญ่รถกระบะสูงอะไรเงี้ยค่ะสามารถ ผ่านหน้าโรงพยาบาลได้แล้วค่ะแล้วก็ในตัวโรงพยาบาลเองตอนนี้กำลังเก็บกวาดแล้วก็จัดของเข้าที่นะคะเพื่อให้กลับมาเปิดบริการได้ค่ะ
2: ค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะการล้างโรงพยาบาลก่อนเข้าไปใช้น่าจะลำบากอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ต้องคลีนมากๆเลยนะ
4: ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็มีทีมจิตอาสานะคะจากหลายๆหน่วยงานนะเข้าไปช่วยเหลือนะคะในส่วนของโรงพยาบาลว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดกันแล้วแต่ว่าบางโซนที่เป็นติดริมน้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะก็ต้องรอเวลาค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หัวข้อวันนี้กันเลยเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคู่ภัยพิบัติตรงนี้จำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
4: ต้องบอกว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดนี้ค่ะนะที่ยกมาเนี่ยค่ะก็คือ เรามาภายใต้แนวคิดเนาะว่าเราจะดูแลสุขภาพยังไงให้พร้อมรับมือนะคะในสถานการณ์ที่เราแบบไม่คาดคิดนะคะซึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยตัวอย่างที่ยกมาวันนี้หลักๆก็จะเป็นกลุ่มยาใช้ภายนอกนะคะที่แนะนำว่าควรจะมีติดบ้านไว้นะนอกจากพวกอาหารแห้งน้ำดื่มนะหรือของใช้จำเป็นนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีติดบ้านไว้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะสามารถใช้ในการดูแลสุขภาพได้นะคะโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมแบบนี้เนา
3: ะ
4: กลุ่มแรกหรือตัวน้ำมันนะทาแก้คันนะคะพวกสบู่แก้คันนะคะที่ใช้ฟอกผิวอะไรพวกเนี้ยนะคะทำความสะอาดนะคะคือจริงๆถ้าเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะถ้าเราจัดอยู่ในกลุ่มที่แบบเป็นผู้ป่วยโรคผิวหนังหรือเรารู้ตัวแต่ว่าเราแพ้ง่ายเนี่ยก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ติดบ้านไว้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่านอกจากว่าใช้พวกยาครีมยาน้ำมันพวกนี้ค่ะการทำความสะอาดผิวแล้วก็การหลีกเลี่ยงการเกาเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าพูดถึงเรื่องหลีกเลี่ยงการเกาเนี่ยมันก็ยากนิดนึง
2: เนาะมันคันนะ
3: ตัวเองไม่ได
4: ้ต้องอดทนนิดนึงอย่างประสบการณ์ของหมอเองนะคะก็มาเก็บของนี่แหละน้ำท่วมนะคะเราก็ต้องลุยน้ำมาเนาะมันก็คันคือแค่วันเดียวอะเราลุยน้ำแค่วันเดียวมันก็มีอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงที่แนะนำได้สำหรับคนที่คันนะคะเราอาจจะใช้อะไรเย็นๆเนาะหรือว่าเป่านะคะใช้เปิดพัดลมเป่าก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้หรือว่าไม่ใช้การเกาโดยใช้เล็บนะคะก็คืออาจจะหาผ้านุ่มๆ นะคะผ้าขาวถูไปที่บริเวณที่เราคันนะคะนี่ก็ช่วยได้นะก็พยายามไม่เอาของมีคมบางคนคันแล้วก็เอาไม้บางเอาอะไรบางเลย
2: ถู
4: ถูนะคะอันนี้มันอาจจะทำให้อาการยิ่งลุกลามแล้วอาจจะทำให้เกิดพวกผื่นที่รุนแรงหรือแผลที่ติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเนาะยาครีมอันนี้ให้ดูตัวอย่างยานิดนึงเผื่อใครมีนะคะเป็นยาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อันนี้เป็นยาของโรงพยาบาลนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ในกลุ่มคนไข้โรคผิวหนังอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถรับยาที่โรงพยาบาลได้เนาะอันนี้ไว้รอหลังน้ำท่วมกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเนื้อครีมแบบนี้ซึ่งในกลุ่มยาครีมนะคะยาครีมยาแก้คันยาคาราไมพวกนี้ค่ะเวลาเลือกใช้เนี่ยมันก็จะใช้แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างยาครีมเนี่ยสมองกับผื่นที่ผิวแบบแห้งๆนะคะคือเป็นผื่นคันที่มีความแห้งนะเป็นหลักนะคะถ้าเป็นกลุ่มยาคาราไมเนี่ยคาราไมยาน้ำที่เราทาแล้วมันกระจายตัวเร็วๆขาวๆริดผิวอะค่ะอันนี้ก็คือจะเหมาะกับผื่นที่มีการกระจายตัวเป็นวงกว้างนะคะ อย่างของไพรพูเบตเองเนี่ยเราก็จะมียาที่เป็นยาคาราไมลักษณะนี้นะคะเป็นคาราไมพยายอนะคะหรือถ้าเราไม่มีคาราไมพยายอเราก็ใช้เป็นคาราไมแบบที่เขาอื่นก็ได้นะคะใช่ค่ะอันนี้จะเหมาะกับผื่นที่มันกระจายกว้างๆแล้วก็มีอาการคันนะคะเพราะว่าถ้าเราทาครีมเนี่ยยามันอาจจะกระจายตัวได้

0: ได้ดีเท่าคาราไมน์เนาะ
1: ค่ะ
0: ส่วนยาน้ำมันนะคะยาน้ำมันเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบว่าผื่นแห้งแต่ว่าไม่มีความร้อนนะคะคือในกลุ่มคาราไมน์ในกลุ่มยาครีมเนี่ยในกลุ่มผื่นที่มีความร้อนคือจับหรือว่าผื่นมันแดงเนี่ยอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นยาน้ำมันเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้กับผื่นที่มีความร้อนร่วมด้วยนะคะนี่ก็ต้องแยกใช้ให้เหมาะสมเนา
1: ะถ้าผื่นมันรุนแรงค่ะถ้าเกิดว่าผื่นที่ไม่มีความร้อนนี่เราจะสังเกตยังไงคะว่าผื่นตรงนี้ไม่มีความร้อน
0: ถ้าผื่นไม่มีความร้อนส่วนใหญ่มันจะเป็นขึ้นเป็นเม็ดๆเป็นปื้นค่ะแล้วก็ไม่แดงนะคะเวลาเราอังที่ผิวหรือว่าเราจับ
2: มันจะรู้สึกเลยว่ามันร้อน
0: ไม่รู้สึกร้อนใช่ค่ะแต่ถ้าผื่นที่มันอักเสบอยู่เนี่ยมันส่วนใหญ่จะมีความร้อนมีความแดงนะคะกลุ่มนี้สามารถใช้พวกยาคาราไมน์หรือยาครีมได้นะคะหรือว่ากลุ่มยาสเปรย์อย่างสเปรย์ล้างจืดนะสเปรย์โบกสเปรย์อะไรพวกนี้ค่ะที่เขามีจำหน่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันในกลุ่มพวกสเปรย์ลดความร้อนของผิวนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะกลุ่มถัดมานะคะเป็นสเปรย์กันยุงนะคะนี่เมื่อวานก็ได้พูดถึง
2: โอ้อันนี้ยุงตัวร้ายมาในช่วงน้ำท่วม
0: ใช่ค่ะสเปรย์กันยุงเนี่ยควรจะมีติดบ้านไว้เนาะจริงๆไม่ต้องช่วงน้ำท่วมนะก็มีไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคนะคะของหลายๆโรคเลยนะคะที่แบบว่าเป็นแล้วเนี่ยอาจจะรุนแรงได้นะคะแล้วก็ยิ่งน้ำขังท่วมขังแบบนี้นะคะบางพื้นที่เนี่ยขังมานานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดยุงเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดได้มากนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันยุงกัดเนี่ยดีกว่าการมารักษาหลังโดนยุงกัดแล้วนะคะสเปรย์กันยุงก็เลยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีติดบ้านนะคะสเปรย์กันยุงปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันในชื่อสเปรย์ตะไคร้หอมนะเพราะว่าเป็นที่เราแบบใช้กันเป็นประจำนะคะอย่างของไพปูเบตเองเราก็จะมีสเปรย์กันยุงจะมี2ตัวก็คือเป็นตัวตะไคร้หอมกับตัวฟ้าทะลายโจรนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกตามชื่อเลยก็คือกันยุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ไล่ยุงออกไปไม่ให้ยุงมาอยู่ในบริเวณที่เราอยู่เนาะแต่ว่าไม่สามารถฆ่ายุงได้นะคะถ้าฆ่ายุงเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่มีเคมีร่วมด้วยนะมันถึงจะทำให้นะคะเพราะเนี่ยอันเนี้ยมันก็กลุ่มสเปรย์กันยุงสมุนไพรเนี่ยค่ะก็เหมาะกับการใช้ในบ้านนะคะหรือว่าใช้ในบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือมีเด็กนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างปลอดภัยเนาะก็คือฉีดพ่นในบริเวณที่เราต้องการนะคะหรือว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยค่ะที่แนะนำให้ใช้เนี่ยก็คือจะให้ฉีดพ่นใส่กับตัวกับผิวเราหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะคะเพื่อให้ยุงอ่ะไม่เข้ามารบกวนที่ตัวเรานะคะอันนี้ก็จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าเนาะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มสเปรย์กันยุงเนี่ยห้ามฉีดเข้าตาเข้าปากนะ
2: ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นยาใช้ภายนอก
1: ใช่ห้าม
0: ใช่ค่ะหรือว่าผิวที่มีแผลนะคะผิวหนังแผลเปิดอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการใช้สเปรย์ก็อาจจะต้องกำจัดแหล่งน้ำขังนะคือถ้าช่วงน้ำท่วมอาจจะทำยากนิดนึงแต่ว่าก็ให้พยายามกำจัดนะคะที่มันมีน้ำขังเล็กๆเนาะยุงชอบไปอยู่นะคะก็จะช่วยลดยุงได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกอันนึงที่ถ้าบ้านใครน้ำท่วมหรืออยู่ใกล้คลองนะคะที่เจอกันเนาะมากๆก็คือปลิงนะคะคือสเปรย์ตะไคร้เนี่ยเป็นตัวนึงที่สามารถช่วยให้ปลิงเนี่ยปล่อยจากตัวเรานะคะได้ก็คือถ้าสมมุติถูกปิงเกาะนะคะเดินลุยน้ำนี่ค่ะก็พ่นสเปรย์ตะไคร้ไปที่ตัวเขาเลยเขาก็จะปล่อยตัวดีดตัวใช่ ก็เป็นไอเทมหนึ่งได้ถ้าบ้านใครแบบว่ามีน้ำท่วมนะกับติดบ้านไว้ได้นะคะ
2: ค่ะ
0: กลุ่มถัดมานะคะเป็นกลุ่มสเปรย์แก้ปวดนะคะหรือว่ายานวดน
1: ะ
0: อย่างของเราก็จริงก็มีสมุนไพรหลายตัวเนาะแต่ว่าตัวที่ใช้ที่โรงพยาบาลหลักเลยก็คือจะเป็นตัวกระดูกไก่ดำนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยาสเปรย์หรือรูปแบบยาน้ำมันนะคะถามว่าทำไมต้องมีติดบ้านไว้เวลาภัยพิบัติหรือเวลาเราอยู่ในพื้นที่
2: ยกของเอ้ยเนาะเดินไกลกว่าเอ้ยคือรถเข้าไม่ถึงก็ต้องเดินเข้าไปเป็นไอเทมของภัยพิบัติที่คุณแม่ดิฉันชอบมากค่ะสเปรย์กระดูกไก่ดำนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราแบบบางทีแบบเจ็บปวดเมื่อยฟกช้ำนะคะ ก็คือสามารถทาเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้เนาะยิ่งช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะคะทั้งยกย้ายของเอ่ยต้องออกมารับของออกมาซื้อของเดินคือการเดินฝ่าน้ำเนี่ย
2: มันเมื่อย2เท่าของเดินปกติเลยนะคะคุณหมอตอนนี้น่าจะประสบอยู
0: ่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีติดบ้านไว้นะคะช่วยได้นะสำหรับกลุ่มพวกอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็พวกกล้ามเนื้ออักเสบเนาะหรือว่าพวกฟกช้ำต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบยาที่ใช้ฉีดพ่นนะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบยาน้ำมันก็ได้นะถามว่าแล้วมันใช้ต่างกันยังไงคือพอพูดถึงยานวดแต่มันมีหลายรูปแบบเนา
2: ะ
0: ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะถ้าเป็นกลุ่มพวกปวดอักเสบเฉียบพลันนะคะหรือการอักเสบที่มันมีความร้อนร่วมด้วยเนี่ยนะที่อย่างกล้ามเนื้ออักเสบเราจับไปแล้วมันแบบมันอุ่นๆมันร้อนเนี่ยค่ะการใช้สเปรย์เนี่ยที่มันมีความเย็นเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดอาการได้ดีแต่ถ้ามันปวดโอ้ปวดเรื้อรังปวดหัวเข่าเสื่อมหัวเข่ามันติดเดินอาจจะเดินฝ่าน้ำมากไปหรือขึ้นลงบันไดขนของเนี่ยค่ะแล้วมันปวดเข่ามากเนี่ยการทาด้วยยาน้ำมันเนี่ยอันนี้ก็จะดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเลือกใช้ให้เหมาะสมนะก็เลือกใช้ตามสะดวกที่เรามีแล้วกันนะแต่ก็มีติดบ้านไว้นะคะตัวถัดมานะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำนะคะโดยเฉพาะต้องบอกว่าคนประจีนนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามแบบให้ใช้นะคะก็คือตัวล้างจืดว
2: ่
0: าเรามีข่าวเรื่องของเคมีสารเคม
2: ี
0: นะคะเรื่องของขยะอุตสาหกรรมนะคะที่มีการไหลมาตามน้ำนะคะถึงผลตรวจออกมาจะบอกว่าไม่มีโลหะหนักแต่เราก็ยังมั่นใจไม่ได้นะ
2: ว่าป้องกันไว้ก่อน
0: คืออะไรนะนะคะคือรางจืดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยล้างสารพิษนะคะตามชื่อเขาเลยว่าราชาแห่งยาล้างพิษนะคะก็ใช้ทั้งได้ทั้งยารับประทานแล้วก็ยาใช้ภายนอกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มแบบช่วงภัยพิบัติเนี่ยคือจริงมีพกไว้ทั้ง2แบบนะทั้งจะเป็นแบบชิ้นแห้งเอาไว้ชงดื่มนะคะหรือว่าเป็นรูปแบบสเปรย์เนี่ยก็สะดวกนะคะถามว่าสเปรย์ใช้ในกลุ่มอะไรกลุ่มพวกผื่นแพ้เพราะว่าเวลาน้ำเสียหรือว่าเราแบบไปสัมผัสเราไปลุยอะไรมาแล้วเรามีอาการผื่นแพ้พวกคันเนี่ยค่ะตัวล้างจืดเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เย็นที่ช่วยดับพิษร้อนนะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวหนังได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มพวกผื่นลมพิษนะคะหรือผื่นที่มีการอักเสบแดงร่วมด้วยนะคะวิธีการใช้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบยาสเปรย์นะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างเนาะถ้าของที่โรงพยาบาลก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะตัวยาสเปรย์เนี่ยก็คือควรจะทำความสะอาดผิวนะบริเวณที่มีอาการนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สับให้แห้งก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็พ่นสเปรย์นะคะลงไปบริเวณที่มีผื่นโดยตรงได้เลยนะคะตัวความเย็นเนี่ยเขาก็จะช่วยลดการอักเสบผิวได้นะคะก็ปล่อยให้แห้งโดยที่ไม่ต้องซับนะคะไม่ต้องซับออกนะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยสามารถฉีดซ้ำได้บ่อยๆนะคะจนตามต้องการอ๋อหรือบางคนเนี่ยทำความสะอาดหลังน้ำท่วมนะคะแล้วแบบผิวมันแสบอ่ะหมอเองก็ใช้นะคะเพราะว่าไปเก็บกวาดก็คือร้อนมากหน้าแดงนะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะหลังจากที่เราแบบตากแดดมานะคะเพื่อช่วยลดการอักเสบผิวนะคะเหลือการแสบร้อนบริเวณใบหน้าได้นะแนะนำแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการใช้ภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันสารพิษหรือสารเคมีได้นะคะแต
2: ่
0: ว่ามันช่วยลดการปวดผิวเนาะถ้าจะกินเพื่อลดเคมีนะคะหรือสารพิษสะสมเนี่ยก็คือต้องใช้การรับประทานเข้าไปนะแต่ใช้ภายนอกข้อบ่งใช้คือลดการอักเสบผิวนั่นเองนะคะแต่ถ้ามันรุนแรงสมมติเราไปสัมผัสอะไรมาแล้วเราแบบไม่รู้ผิวมันอักเสบมากมันอาการรุนแรงเนี่ยก็ควรหาหมอนะคะไม่ควรแบบว่าใช้แค่สเปรย์อย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะถัดมานะคะกลุ่มหนึ่งที่แนะนำก็คือกลุ่มจากยาพยายอค่ะว่าจะเป็นตัวยาครีมหรือยาหม่องเนาะเพราะว่าพวกนี้มันใช้ในกลุ่มพวกแมลงสัตว์กระต่อยคือต้องบอกว่าช่วงภัยพิบัติยาหม่องควรมีติดบ้านจริงๆมันก็เป็นของที่แทบทุกบ้านมี
2: จริงๆติดกระเป๋าเลยดีกว่า เราจะต้องมีติดกระเป๋าเพราะว่าบางทีเอาแก้มปวดเมื่อยได้ด้วยเนาะแล้วแบบบางทีมีมดกัดอะไรกัดแล้วก็ทาได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อย่างของเราเนี่ยใช้เป็นตัวยาหม่องพยายอนะคะซึ่งก็ใช้กับแมลงสัตว์กระต่อยได้นะคะพวกรอยฟกช้ำบวมทาถูนวดบรรเทาการปวดเมื่อยได้เรียกว่าได้ประโยชน์หลายต่อเนาะถ้าใครแบบไม่สะดวกหาหลายๆอย่างก็ยาหม่องติดไว้ก็ยังดีนะคะเพราะว่าพวกที่เวลามากับน้ำเนี่ยยุงกัดมดกัดนะคะหรือโดนอะไรกัดเนี่ยก็คือสามารถใช้ทาได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ติดไว้เนาะ แล้วก็ถ้าอีกอันนึงก็คือตัวยาใส่แผลค่ะยาถ้าเป็นสมุนไพรของเราก็จะเป็นตัวยาเปลือกมังคุดนะคะหรือตัวยากระสุนนะคะที่สำหรับใส่พวกสมานแผลให้แผลแห้งเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเดินลุยน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแบบเกิดบาดแผลนะถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยค่ะแผลมันอาจจะอักเสบติดเชื้อแล้วทำให้เกิดหนองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาใส่แผลก็เลยเป็นอีกอันนึงที่ควรจะมีติดบ้านจริงไม่ต้องภัยพิบัติก็ได้แต่มีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะตัวยาทาจากเปลือกมังคุดเนี่ยข้อดีก็คือเขามีแทนนินเนาะจากเปลือกมังคุดนะคะที่ช่วยให้แผลเนี่ยมันสมานเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้หลอดเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อผิวอะค่ะมันปิดเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะติดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดหนองนะคะเพราะว่ามันไปช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองได้นะใช้ได้ทั้งแผลสดนะคะแผลเปิดแผลน้ำร้อนลวกนะคะหรือแผลเปื่อยแผลเนื้อตายกลุ่มพวกแผลกดทับหรือบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะช่วงนี้อาจจะดูแลลำบากนะคะที่แบบติดเตียงนะคะมีแผลกดทับเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะวิธีการดูแลก็คือเหมือนใช้ยาใส่แผลเลยก็คือทำความสะอาดแผลล้างน้ำเกลือเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวยากาซิดีนนะคะตัวยาเปิ่มคุดเนี่ยลงไปนะคะ เป็นประจำทุกวันวันละ1-2ครั้งนะคะนี่ก็ทำให้แผลแห้งแล้วก็สมานเร็วขึ้นแล้วก็ไม่แสบนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้เป็นกลุ่มยาเบื้องต้นเนาะถ้าเป็นยารับประทานที่แนะนำให้มีติดบ้านช่วงภัยพิบัติก็เหมือนเดิมค่ะฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันนะเพราะว่าใช้ได้หลากหลายอย่างฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็ไข้ไอเจ็บคอบางทีฝนชื้นนะคะเราอาจจะรู้สึกแบบตัวลุ่มๆเหมือนจะไข้อย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินฟ้าทะลายโจรได้เนาะคล้ายๆกับการกินพาราเซตามอลนั่นแหละนะคะหรือว่าเจ็บคอคออักเสบนะคะก็ใช้ได้นะหรืออย่างขมิ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนาะระบบย่อยใครที่มีแบบอาจจะท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะกินข้าวกล่องทุกวันเลยมาแล้วครึ่งเดือนเงี้ยก็อันนี้ก็อาจจะทำให้มีระบบมีปัญหาเรื่องระบบนี้นะคะการกินขมิ้นก็ช่วยได้หรือว่าถ้าอย่างฉุกเฉินนะการมีขมิ้นชันแคปซูลนะคะเป็นแบบรูปแบบแคปซูลเนี่ยติดบ้านไว้เนี่ยถ้ามีแผลแล้วเราแบบหาอะไรไม่ได้นะคะเราสามารถใช้ผงขมิ้นจากขมิ้นแคปซูลเนี่ยไปโรยแผลเพื่อให้แผลสมานได้เช่นกัน
2: ถือว่าเป็น
0: ใช้ได้หลายแบบ
2: เนาะถ้าเกิดว่าแบบมันจำเป็นเนาะแล้วมีอยู่ก็ใช้อันนี้เบื้องต้นได้เลย
0: ใช่ค่ะเนาะแต่ว่าย้ำว่าถ้ามีแผลนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลรูปแบบใดเนาะการล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะฟอกสบู่ทำความสะอาดแผลก่อนแล้วก็ค่อยใส่ยาเนี่ยอันนี้จะดีกว่าถ้าแบบว่าไม่ทำความสะอาดเลยแล้วใส่ยาเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลอะไรนะคะเนาะเพราะนั้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็สำคัญนะคะแล้วก็เวลาเราเตรียมยาพวกนี้ติดบ้านไว้อะค่ะก็ควรเลือกตามความเหมาะสมนะตามบริบทของบ้านเราด้วยเรามีเด็กมีคนแก่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกให้เหมาะสมแล้วก็ก่อนใช้ยานะคะตรวจสอบหลากวันหมดอายุของยาน ะคะให้ดีด้วยนะคะบางทีแบบเราเก็บไว้นานเราเก็บไว้ไม่ดียามันอาจจะเสื่อมคุณภาพได้หรือหมดอายุได้นะคะนั้นเนี่ยก็เป็นการเตรียมความพร้อมเนาะหรือว่าถ้าใครแบบมีอาการแล้วเนี่ยก็จะลองหาตัวเนี้ยมาใช้ดูนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าช่วยบรรเทาอาการนะคะในช่วงนี้ได้ค่ะ
2: ค่ะเนาะช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะก็สามารถเอาเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะไปปรับใช้ได้เอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณหมอพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพหรืออยากจะรู้ทริคอะไรนะคะอะไรกินกับอะไรแล้วแบบไม่มั่นใจสามารถสอบถามกับคุณหมอได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10:35 น.ค่ะกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะสำหรับช่วงนี้เปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมออุ่มได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์026918437นะคะ026918437โทรศัพท์เข้ามาตอนนี้คุณหมอเตรียมตอบคำถาม
2: รับสายแล้ว
1: นะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะคะพี่พิสมัยจึงสวัสดิ์บอกว่าสวัสดีค่ะน้องส้มน้องกุ้งและทีมงานพร้อมคุณหมออุ่มด้วยนะคะแล้วก็คุณพิสมัยแจ้งเข้ามาว่าคลื่น AM 891ขัดข้องไม่มีเสียงช่างเครื่องที่ราชบุรีดำเนินสะดวกค่ะก็อาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นอย่างไรนะคะ
1: ดูให้นะคะขอบคุณที่แจ้งกันเข้ามา
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเหมือนสายแรกจะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมแนะนำตัวนะคะฟังจากที่ไหนอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวหรือเปล่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คุณหมอนะคะวินิจฉัยเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาได้ย้ำอีกรอบนะคะระหว่างนี้นะ026918437นะคะ026918437นั่นเองค่ะสายแรกโทรศัพท์เข้ามาได้ไหมเอ่ยอาจจะยัง
2: ช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเรียกว่าน้ำท่วมเนี่ยยังไม่ผ่านไปนะหลายจังหวัดเนี่ยยังคงวิกฤตอยู่นะคะสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีจ้า
2: ค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
9: ชื่อยายน้อยจ้าอยู่กรุงเทพที่สายใหม่นี่แหละ
2: ค่ะอายุเท่าไหร่คะ
9: อายุ77
2: ค่ะ
1: ค่ะ
9: ป้ามีไอ้ยายมีอาการท้องอืดทุกวันเลยแล้วก็มีอาการคันที่แขนนะลูกคันที่แขนไปถึงจากข้อมือไปถึงไม่ถึงหัวไหล่อาจจะหยุดที่ข้อศอกแต่คันมากแล้วก็คันที่สะหลังด้วยแล้วพอเกาเนี่ยนะก็อยากจะขุดเอาเนื้อออกมาเลยอะล
1: ู
9: ก
1: คันมาก
9: มันคันมากแล้วทีนี้ยายก็ไปหาหมอมาเมื่อวานก่อนเนาะหมอก็ให้เป็นครีมอะเป็นครีมตลับให้มา2ตลับแล้วให้คาราไมล์มา
1: ค่ะ
9: พามา3ขวดแล้วลูกไปหาหมอ3ครั้งแล้วพามา3ขวดแล้วแต่ครีมเขาเพิ่งให้มาเมื่อวาน
1: แล้วดีขึ้นไหมคะ
9: เมื่อวานก่อนทีนี้พอป้าทาไอ้พอยายทาเข้าไปนะมันรู้สึกว่าพอแห้งแล้วมันคันใหญ่เลยลูก
2: อ๋ออาจจะแบบรู้สึกคันยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าคะ
9: จ้าคันยิ่งกว่าเดิมเลยอะ
2: ค่ะโอเคค่ะคุณหมอ
9: มันเกาๆไปมันเหมือนจะมีแผลแล้วล่ะลูก
2: ค่ะ
9: สลังอะเน
2: า
9: ะ
2: เดี๋ยวคุณหมอวินิจฉัยให้ค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้ถามเพิ่มนิดนึงค่ะว่าเอาผื่นก่อนเนาะผื่นที่แขนเนี่ยค่ะมันมีแบบตุ่มนูนขึ้นมาไหมคะหรือว่ามันคันในผิวแบบไม่มีผื่นขึ้น
9: เล็กๆเล็กๆจ้ะมันตุ่มนูนขึ้นมาเล็กๆเล็กๆแล้วก็ทีแรกอะแดงแดงทีแรกอะเป็นตุ่มแดงแดงเนาะแต่ตอนนี้มันไม่แดงแล้วมันเป็นตุ่มเฉยแต่เล็กๆเล็กๆประมาณ 3-4 ตุ่มมาลูกนอกจากนั้นเกานอกจากนั้นไม่มีผื่นไม่มีอะไรคันเฉย
0: อ๋อเราตอนที่เราแบบเริ่มคันนะคะมีอะไรกัดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่ามันแบบคันขึ้นมาเฉย
9: ๆอ๋อตอนแรกอ่ะหมอเขาไม่รู้จะโทษยาได้หรือเปล่าเนาะไปเอายาที่หมอเขาก็ให้ยาแก้ปวดแก้เสพมาลูก
0: ค
9: ่
0: ะ
9: แล้วก็กินมามันก็รู้สึกคันแต่มันก็มียุงเหมือนกันบ้านยายอ่ะเนาะบ้านยายอ่ะเพราะว่าเขาเวลาเขากลับจะขายของเขาเปิดประตูปุ๊บยุงมันจะออยู่ที่ประตูมันก็เข้ามาตัวสองตัวอย่างเงี้ยแล้วยายก็ตบมันบางทีก็ตบได้บางทีก็ตบไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันก็เหมือนไม่ใช่ยุงกัดอ่ะลูกเหมือนคันมากที่ข้างหลังกับที่หน้าที่แก้มสองข้างเลยลูกคัน
1: อ
9: ่ะ
1: ค่ะขึ้นมาอุ้มเช่นค่ะ
0: ถ้าคันกระจาย
9: ก็สองข้างเลย
2: ค่ะ
0: ถ้าอาการคัน
9: ค่อนข้างในผิวหนังเลย
0: ค่อนข้างกระจายเนาะซึ่งถ้ากระจายเนี่ยค่ะ จะไม่ใช่โดนกัดแล้วเพราะว่าถ้าโดนอะไรกัดเนี่ยมันจะคันอยู่ที่เดียวนะคะถ้าคันกระจายทั่วๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของอาการแพ้นะแต่ว่ายังแบบระบุไม่ได้นะคะว่าแพ้อะไรเนาะทีนี้การทายาอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะว่ามันคันหลายที่แล้วนะคะอาจจะต้องใช้ยากินที่เป็นยาแก้คันที่เป็นยารับประทานร่วมด้วยค่ะกรณีนี้เนี่ยหมอแนะนำว่าอาจจะต้องรับยาที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกเกาจนแบบอยากจะขุดเนื้อออกมาเนี่ยแสดงว่ามันคันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรับยานะจากสถานบริการใกล้บ้านนะคะหรือว่าเป็นร้านขายยาใกล้บ้านก็ได้นะคะมันจะมียาแก้คันนะคะที่เป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลนะคะแต่ว่าจะกินแบบระยะสั้นๆส่วนภายนอกนะคะให้พิจารณาดูนะคะว่าตัวผื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนคือถ้ามันไม่ได้แบบเป็นปื้นเนี่ยค่ะคารามายจะไม่ได้ผลเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้ามันคันแบบผิวมันแบบมันแห้งด้วยไหมถ้ามันแห้งอ่ะจะต้องใช้เป็นพวกออยล์นะคะหรือพวกครีมบำรุงผิวที่แบบของผิวแห้งอะค่ะเพราะถ้าบอกว่ามีแค่จุด2จุดแบบ 3-4 จุดที่บอกเนี่ยแต่ว่ามันคันมากเนี่ยถ้าไม่ได้แพ้นะคะก็คือเป็นผิวแห้งแบบผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็เลยแบบทำให้คันเป็นช่วงๆซึ่งพวกนี้มันจะไม่ได้คันตลอดเวลาเนาะจะมีช่วงเวลาที่ทำให้แบบมีอาการคันขึ้นมาแต่เวลาคันมันก็จะคันมากนะคะก็อันนี้หมอแนะนำเป็นกลางๆแล้วกันนะว่าสามารถดูแลได้แบบนี้นะคะถ้าเราต้องการนะถ้าเป็นยาในส่วนของอภัยภูเบศเองเนี่ยตัวยาที่คิดว่าใช้ได้ก็คือตัวครีมแก้คันนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่ได้มีแบบรอยผื่นชัดเจนเนี่ยหรือว่าผิวที่แห้งชัดเจนเนี่ยการใช้ครีมแก้คันอย่างเดียวก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะต้องใช้ยารับประทานร่วมด้วยนะคะบางทีมันแพ้จากระบบภูมิคุ้มกันระบบภายใน
9: ก็ยากินนะนะหมอเขาให้มา2แผงแล้วยายก็กินหมดแล้วลูกมันก็ไม่เบา
0: แต่ก็ยังคันอยู่เหรอแนะนำว่าอาจจะต้องเอาถือแผงยาไปด้วยนะคะแล้วก็กลับไปหาหมอคนเดิมนั่นแหละหมอที่จ่ายยาให้เพราะว่าจริงๆกลุ่มยาแก้คันนะคะมันมีหลายแบบนะคะแล้วก็ความแรงของยาไม่เท่ากันเนาะถ้าเราเป็นมาหลายวันแล้วแบบกินยาไป2แผงแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นและเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยพอเราเกาแล้วมันเกิดแผลแล้วผื่นมันลุกลามเนี่ยค่ะมันจะรักษายากนะคะ
1: ค่ะ
9: อย่างนี้มันอย่างนี้นะพอไปอีกหมอนึงอ้าวให้มาอีกหมอหนึ่งก็ให้มาแต่ว่ายายก็เอาแผงเก่าแหละไปให้เขาดูหมอคนนี้ก็ให้มาไม่ได้เป็นแผงลูกเขาให้มา20เม็ด
1: ค
9: ่
1: ะ
9: แต่ยายยังไม่ได้กินเลยเพิ่งไปมาเมื่อวาน
1: เดี๋ยวลอง
0: ไม่ได้ลองใหม่กินยาย
1: าย
0: กินยา
2: ค่ะตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะคะ
9: จ
2: ้
9: า
2: แต่ว่า
9: เขา
2: ค
9: นไม่ทานไม้กับครีมมา
1: จ้า
0: ก็ทาที่หมอให้แล้วล่ะ
9: ยายใช้มา5ขวดแล้วลูก
0: ไม่ต
2: ้
0: องทา
2: แล้วค่ะไม่ต้องทาแล้วถ้าอย่างนั้น
1: เดี๋ยวคุณยายลองรับประทานยาที่คุณหมอเปลี่ยนมาให้ใหม่เนาะเพราะว่าเป็นคุณหมอคนใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเพิ่มเติมข้างหลังนะคะขอบคุณคุณยายน้อยมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะ02-691-8437นะคะโอบางครั้งเนี่ยคันประมาณสัก 10% แต่ถ้าเกาเมื่อไหร่แบบเริ่มเลยคันขึ้นไปใหญ่โอ้โห
1: น่าจะคันแล้วยังจะเจ็บอีกด้วย
2: เจ็บด้วยเป็นสะเก็ดอีกนะคะก็ต้องแบบอย่างที่คุณหมอแนะนำไปในช่วงแรกก็คือหาผ้ามาลองแล้วก็แบบพยายามแบบ
1: ใช้อย่างอื่นนอกจากเป็นของเรา
2: เบาๆเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายกันใหญ
1: ่นะคะย้ำเบอร์ค่ะ026918437นะคะ026918437โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็แนะนำตัวกับคุณหมอสักเล็กน้อยนะคะโทรมาจากไหนอายุเท่าไหร่สายใหม่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
10: นันทินีค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ
2: อายุเท่าไหร่คะ
10: ฉันน่ะอายุมัน70แต่ว่าจะปรึกษาเรื่องลูกชายเขาเป็นภูมิแพ้ล่ะค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: เชิญค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
10: ค่ะคือว่าลูกชายเขาเป็นภูมิแพ้แล้วชอบจามแล้วก็มีน้ำมูกอ่ะคือว่าฉันกะว่าเขาคงจะแพ้ไอ้อะไรก็คิดว่าจะปรึกษาเรื่องลูกชายเขาเป็นภูมิแพ้ล่ะค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: เชิญค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: ค่ะคือว่าลูกชายเขาเป็นภูมิแพ้แล้วชอบจามแล้วก็มีน้ำมูกอ่ะคือว่าฉันกะว่าเขาคงจะแพ้ไอ้อะไรก็กินยาแล้วก็ที่จะหยุดจามได้จามติดกันจามรัวเลย
0: มักจะเป็น ค่ะมีอยู่2แบบนะคะคือไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรเนาะอันนี้จะเป็นกลุ่มโรคภูมิแพ้ที่เป็นแบบแพ้อากาศความเย็นหรือแพ้กลิ่นนะคะถ้าบอกว่ามีอาการหลังจากที่เราอาบน้ำเนี่ยเป็นไปได้2แบบก็คือ1ก็คือพอร่างกายสัมผัสความเย็นก็เลยทำให้ภูมิแพ้กำเริบนะคะหลังอาบน้ำเนาะอาบน้ำสระผมนะคะตัวมันเย็นเนี่ยน้ำมูกก็จะมานะ

0: ก็จะจามนะคะหรือถ้าเป็นจากกรณีนี้เนี่ยเวลาคนไข้เข้าห้องแอร์เย็นๆหรือฝนตกอะไรเงี้ยค่ะจะมีอาการร่มด้วยนะคะอันนี้เป็นกรณีที่1กรณีที่2คือแพ้กลิ่นนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มพวกเนี้ยค่ะคือถ้าเขาได้กลิ่นนี้แล้วมีอาการแสดงว่าเขาแพ้อันนี้ต้องเปลี่ยนนะคะก็คือไม่ใช้กลุ่มนี้นะคะอาการมันถึงจะหายไปทีนี้แล้วใช้อะไรให้เลือกตอบยากสั่งให้เลือกเป็นกลุ่มพวกแชมพูที่เป็นออร์แกนิกนะคะหรือที่ไม่ใส่น้ำหอมนะอันนี้จะช่วยได้นะคะถามว่ายี่ห้อไหนเนี่ยหมออาจจะตอบไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการรับกลิ่นการแพ้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องให้เจ้าตัวเขาอะค่ะไปทดลองกลิ่นว่ากลิ่นไหนที่เขาใช้แล้วเขารู้สึกดีรู้สึกแบบไม่มีอาการนะคะแต่ว่าถ้าการเลือกก็คือเลือกกลุ่มที่เป็นออร์แกนิกไว้ก่อนนะคะอันนี้โอกาสที่จะแพ้ก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าใดๆคือพิจารณาก่อนว่าเขาแพ้จากร่างกายเขาเย็นเกินหรือเขาแพ้จากกลิ่นที่เขารับเข้าไปค่ะว่ามันเกิดได้หลายสาเหตุค่ะจะได้แก้ที่มันได้นะคะ
1: คิดว่ามันคงจะแพ้พวกกลิ่นมากกว่าแต่ทีนี้จะเรียนถามคุณหมอว่าของอภัยภูเบกเนี่ยมันเป็นสมุนไพรมันจะมีตัวมะกรูดมีตัวอะไรอะขมิ้นแล้วก็มีตัวอัญชันไม่ทราบว่าจะใช้ตัวไหนที่ว่าพอป้องกันได้มั่ง
0: อย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นมะกรูดก็มีได้กลิ่นมะกรูดแล้วน้ำมูกไหลก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เจ้าตัวเขาเนี่ยไปลองกลิ่นเองว่ากลิ่นไหนที่เขาแบบรับกลิ่นเข้าไปแล้วเขาแบบไม่มีอาการค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางกลิ่นอาจจะแบบว่าแบบไม่ชอบก็มีเนาะหรือบางทีอย่างดิฉันเนี่ยได้กลิ่นมะกรูดฉุนๆมากก็น้ำมูกไหลอย่างที่คุณหมอบอกต้องลองแต่ละสูตรนะคะอาจจะไปที่ร้านก็ได้ให้ลูกชายไปที่ร้านแล้วก็เลือกที่ชอบแล้วก็พอสูดดมหรือแบบสัมผัสแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกแพ้หรืออะไรแบบนี้ก็จะได้รู้พิสูจน์ไปเลย
0: ลองถ้าหมอแนะนำนะคะหมอแนะนำว่าให้ลองปรับมาใช้เป็นกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะหรือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กก็ได้ค่ะพวกนี้มันจะมีเรื่องของพวกสารป้องกันการแพ้หรือว่าใช้เคมีน้อยค่ะโอกาสแพ้เนี่ยก็จะน้อยลงนะคะ
1: คนที่ขึ้นกำลังจะไปซื้อชมพูว่าล่ะไม่รู้จะเอามะกรูดดีหรือจะเอาขมิ้นดีเพราะว่าเขาใช้สมุนไพร
3: มาก่อน
1: จ
3: ะก่อนทีละอัน
1: ม
3: ัน
1: คงจะไม่เคยมีสารเคมีเท่าไหร
2: ่นะคะ
1: ก็เลยกำลังก็เลยไปปรึกษาคุณหมอดูว่าใช้ตัวไหนดี
2: ค่ะต้องลองดูนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะยังได้อีกนะคะ026918437นะคะอย่างแบบคนเป็นโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยคือถ้าได้กลิ่นอะไรที่แบบอย่างเช่นกลิ่นมะกรูดแบบเหมือนเป็นแชมพูโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นกลิ่นมะกรูดจัดๆคือชาวต่างชาติเขาชอบเนาะเวลาเราไปโรงแรมก็จะได้เจอกลิ่นนี้บ่อยๆ โอ้โหจามสะบัดเลยค่ะ แล้วก็คันจมูกบางทีเป็นที่กลิ่น
3: อาจจะไม่คุ้นหรืออาจจะแพ้จริงๆนะคะก็ต้องรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วกันเนาะพยายามหาว่าเอ๊ะตัวเองแพ้อะไรหรือเปล่าจะได้หลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะ
2: ค
3: ่ะระหว่างนี้ก็คุยกันกับคุณหมอกันก่อนก็แล้วกันนะคะระหว่างรอสายคุณผู้ฟังนะคะย้ำเบอร์อีกรอบ026918437ค่ะคุณหมอคะอย่างที่โรงพยาบาลตอนนี้เปิดทำการ 100% แล้วหรือเปล่าคะถึงแม้ว่าเราจะเข้ายางมาก็ตาม
0: ยังค่ะ
2: ยัง
0: ก็ใช่เปิดบางโซนค่ะคือยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะกลับมาเปิดได้ 100% เมื่อไหร่แต่ว่าก็กำลังพยายามทำความสะอาดแล้วก็จัดเก็บของที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจแล้วก็คัดแยกของค่ะเพราะว่าของค่อนข้างเยอะ
2: นั่นสิความเสียหายน่าจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ก็จากที่ประเมินถ้าที่หมอดูก็หลักหลายล้านนะหลายร้อยหลักร้อย
2: ค่ะก็เนาะน้ำเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติก็จริงเนาะแต่ว่าพอไปออกไปปั๊บเนี่ยการเคลียร์สิ่งของการดูความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยไหมคะ
0: ก็ใช่ค่ะก็จะมีบางโซนค่ะอย่างห้องยาอย่างค่ะก็จะมีทั้งพวกเวชภัณฑ์หรือว่าห้องแบบโซนสะอาดโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้รับผลกระทบเยอะ ค่ะ
3: ค่ะส่วนสำคัญซะด้วย
2: ใช่นะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็รอฟังจากเพจของโรงพยาบาลอีกทีนะคะว่าจะมีการเปิดให้บริการตอนไหนโซนไหนตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปอู๊ดถ้าบอกว่าปราจีนบุรีมีเนาะได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะครั้งนี
0: ้ค่ะตอนนี้ที่เปิดบริการนะคะจะเป็นในส่วนของงานการแพทย์แผนไทยค่ะจะย้ายไปเปิดบริการชั่วคราวที่อาคารอภัยภูเบศเดย์สปาเพราะว่าอาคารนั้นน่ะเป็นอาคารที่น้ำท่วมไม่ถึงค
2: ่
0: ะแล้วก็เรามีแบบเปิดบริการนวดนะคะเป็นแบบชั่วคราวนะคะที่นั่นหรือรับยาปรึกษาปัญหาสุขภาพรับยาสมุนไพรเนี่ยได้นะคะณตอนนี้เนี่ยเป็นจุดที่เปิดแล้วนะคะอย่างเป็นทางการนะชั่วคราวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนบริการอื่นๆเนี่ยก็จะมีแบบ ER ฉุกเฉินเนี่ยค่ะที่พอจะเข้าได้แต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยยัง
3: ค่ะยังไงก็ตามถ้าจะไปโรงพยาบาลแนะนำอาจจะต้องโทรไปเช็คก่อนว่า
2: สอบถามก่อนนะ
3: อย่างไรไปได้ไหมนะคะเพราะยิ่งมีคนไข้ด้วยเนาะเราจะไปโรงพยาบาลหลายรอบทั้งที่อาจจะไม่ทราบว่าโรงพยาบาลเปิดหรือไม่ก็อาจจะลำบากหลายต่อ
2: ใช่โทรสอบถามกับทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยนะคะที่เราจะเข้าไปรับบริการในพื้นที่น้ำท่วม
3: ใช่แล้วล่ะค่ะ
2: ค่ะถ้ามีสายส่งเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ทันเวลาเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะก็ตอนนี้น้อง
2: สายค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสอบถามได้เลยค่ะอย่าลืมแนะนำตัวนะคะ
4: อาชีพการลูกแดนทำค่ะ
2: ค่ะ
3: อายุเท่าไหร่จ๊ะ
4: อายุ73
2: ค่ะสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะ
4: อยากจะถามว่าป้าเนี่ยมีอาการแบบจะไม่รู้ว่าพักหลังๆนี่มันถ่ายออกมาอุจจาระมันเหนียวๆอ่ะแล้วก็บางทีถ่ายไม่ออกอ่ะแบบมันจะไม่ปวดท้องอื่นๆเนี้ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้น
0: ถ่ายเหนียวเหรอคะ
4: เป็น
0: สีอะไรคะ
4: ก็มันก็เป็นสีปกติอ่ะสีดำหน่อยๆไม่ดำมากแบบปกติ
2: อ่
4: ะแล้วนี่มันหลายวันไงบางทีมัน2-3 วันฉันจะปวดท้องก็ปวดไม่ใช่ปวดแบบที่อยากอึ
0: 2-3 วันถ่ายก่อนหน้านี้ถ่ายปกติไหมคะ
4: ก่อนหน้านี้ก็ปกติแต่เป็นมาประมาณ2เดือนแล้ว
0: 2เดือนแล้วได้ใช้ยาระบายไหมคะ
4: ก็ไม่ได้ใช้อ่ะกินก็กินน้ำพอเวลากินน้ำลงไปมากๆเนี้ยท้องมันก็จะอืดท้องมันเหมือนจะอืดหน่อยๆแล้วมันดึงมันเดือดๆอย่างเงี้ยมันปูปากมันพูดถูกเปล่า
0: ท้องหมายถึงว่าท้องมันโคกครากถูกไหมคะมันอืดมันเหมือนมีลมในท้องหรือว่ามันปวดเกร็งอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช
0: ่ถูก
4: แต่เวลาไปอืดใช่ไหมไม่อืด
0: มันมีแบบมูกเลือดปนไหมคะเวลาเราไปขับถ่าย
4: ไม่มีนะมองไม่เห็นนะไม่มี
0: เนาะแต่ก็คืออุจจาระมันดูแบบเหนียวเกินไปถูกไหมคะ
4: ใช่เวลาเขาจะเวลาถ่ายมาเนี่ยมันจะเหนียวอะ
0: ค่ะก็ให้ดูสังเกตอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงคือถ้าแบบอาการเนี่ยค่อนข้างเข้าเขาไปทางกลุ่มภาวะลำไส้แปรปรวนนะคะเพราะว่าท้องแบบมีลมมากโคกครากนะคะมีเสียงแบบโคกครากในท้องแล้วก็ขับถ่ายผิดปกตินะคะอาจจะเป็นกลุ่มนี้ก็ได้นะหรืออีกอันนึงถ้าถ่ายเหนียวเนี่ยนะคะอาจจะต้องพิจารณาเรื่องอาหารที่รับประทานว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีไขมันมากเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าถ่ายเหนียวร่วมกับท้องอืดรู้สึกอืดแน่นไม่ค่อยย่อยเนี่ยค่ะอาจจะดูเรื่องตับถุงน้ำดีนะคะว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าบอกว่ามีลมโคกครากมันแบบไม่สบายท้องอะค่ะอาจจะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะซึ่งลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมนะปรับอาหารนะคะถ้าไม่หายก็อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยนะคะสำหรับตัวลำไส้แปรปรวนเนาะหมอไม่มั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างเข้าไปทางนั้นนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยการปรับ พฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือว่าการกินอาหารที่มีกากใยหรือว่าดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็หากรับประทานอาหารที่มีแบบของทอดนะไขมันสูงเผ็ดจัดหรือกลุ่มพวกชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะคะในช่วงนี้ก็จะทำให้อาการกลับมาดีขึ้นถ้ามันแบบไม่ได้เป็นรุนแรงนะถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยค่ะ
3: ค่ะ
2: นะคะ
1: ต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมอย่างเงี้ย
0: ก็ลองถ้ายังไม่อยากหาหมอลองปรับพฤติกรรมดูก่อนค่ะถ้าเราปรับแล้วไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินเผ็ดจัดชากาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมไม่กินนะคะแล้วมันยังมีอาการอยู่เนี่ยอันเนี้ยก็ไปหาหมอนะคะเพื่อรับยานะคะเพิ่มเติม
1: ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีกอันนึงเรื่องลำไส้แปรปรวนนะคะมันมีเรื่องของภาวะความเครียดเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าสมองกับลำไส้มันก็เชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเครียดเนี่ยการกระตุ้นลำไส้บีบตัวเนี่ยมันก็จะผิดปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนให้ดีพักผ่อนทำสมาธิโยคะอะไรพวกนี้ค่ะหรือนวดท้องเบาๆเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เป็นมะเร็ง
2: อันนี้เราอย่าคิดไปเองนะเราไปหาคุณหมออะไรแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมออุ่มแนะนำนะคะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: หาคุณหมอทิ้งท้ายหน่อยค่ะเรื่องของช่องทางการดูแลสุขภาพแล้วก็เบอร์โทรร้านยาไทยพวงเงินค่ะ
0: ก็ฝากติดตามนะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะได้หลายเพจนะคะของอภัยภูเบศว่าจะเป็นสมุนไพรอภัยภูเบศนะคะสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะคะภูมิภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรนะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะอภัยภูเบศ YouTube Channel นะคะพิมพ์คําว่าอภัยภูเบศนะคะใน YouTube ได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มีหลายๆรายการนะคะที่เป็นเรื่องของสมุนไพร DIY หรือว่าการดูแลสุขภาพในช่วงภัยพิบัตินะคะก็ใครฟังไม่ทันในช่วงนี้ก็ไปติดตามนะคะในช่องทางต่างๆของเราได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะรับยาตอนนี้ไปรษณีย์เริ่มวิ่งได้แล้วนะคะก็ส่งไปได้ก็โทรไปได้นะคะที่ร้านยาไทยพงเงินนะคะ0875820597นะคะ0875820597นะคะหรือว่าจะเป็นทางศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพอภัยภูเบศนะคะ020287710 020287710ค่ะก็ติดตามกันได้
2: ค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมออุ่มนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของสมุนไพรคู่ภัยพิบัติด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรคุณหมออุ่มนะคะที่วันนี้ฝ่าน้ำท่วมมาให้ความรู้กับเราเลยนะคะซึ่งในหลายพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็กำลังเรียกว่าในบางพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ต้องไว้วางใจกันไม่ได้นะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าในช่วง 2-3 วันนี้ยังมีฝนอยู่นะคะ
3: ใช่ค่ะยังไงก็ติดตามคุณหมอต่อไปได้นะคะเพราะตอนนี้คุณหมอโฟนอินยังได้อยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารสุขภาพกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีเรื่องของจิตวิทยานะคะใครที่ชอบโดนบอกว่าคิดบวกแต่ถ้าคิดบวกเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
5: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz Metro Lifestyle

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
7: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
8: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทาน ทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป

0: ครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจะผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอลังงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลารวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางรวมถึงหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่บริเวณหมู่เกาะตาลุเตาจังหวัดสตูลและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
5: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:09 น.นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะอย่างที่บอกกันไปในช่วงต้นรายการนะคะว่าเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569นะคะซึ่งในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยหลายคนงดเนื้อสัตว์แล้วก็หันมารับประทานผักธัญพืชเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วมากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามค่ะคือโปรตีนเพราะหากเลือกอาหารเจที่ไม่เหมาะสมเนาะอาจจะได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะกรมอนามัยค่ะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำค่ะว่าการกินเจเนี่ยควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะโดยเลือกแหล่งโปรตีนจากพืชค่ะเช่นถั่วเมล็ดแห้งเต้าหู้โปรตีนเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเพื่อทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะ

0: ซึ่ง3โปรตีนคุณภาพในช่วงกินเจมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสิ่งแรกเลยคือถั่วเมล็ดแห้งค่ะทั้งถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำแล้วก็ถั่วต่างๆล้วนกับเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารว่างนะคะโดยกรมอนามัยแนะนำให้เลือกถั่วเมล็ดแห้งที่เป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ในช่วงกินเจค่ะต่อมานะคะในผลิตภัณฑ์ถัดมานั่นก็คือเต้าหู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองค่ะทั้งเต้าหู้แผ่นเต้าหู้หลอดนะฟองเต้าหู้แล้วก็น้ำเต้าหู้นะคะเป็นแหล่งสำหรับเพิ่มโปรตีนให้มื้ออาหารค่ะโดยถั่วเหลืองนะคะเป็นพืชที่มีโปรตีนแล้วก็สามารถนำแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อหาอาหารได้อย่างหลายชนิดนะคะทั้งโปรตีนเกษตรนะคะแล้วก็โปรตีนที่ทดแทนเนื้อสัตว์ในเมนูเจได้ค่ะควรเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็เมนูที่ไม่ปรุงด้วยน้ำมันน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงรสในปริมาณมากนะคะเพราะอาหารเจบางชนิดเนี่ยมีแป้งแล้วก็ไขมันแล้วก็โซเดียมสูงนะคะจัดมื้ออาหารให้หลากหลายนะคะการกินเจเนี่ยไม่ควรเน้นผักหรือแป้งอย่างเดียวค่ะแต่ควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่สลับแหล่งโปรตีนจากพืชหลายชนิดเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายค่ะทางกรมอนามัยแนะนำให้รับประทานอาหารทั้งถั่วธัญพืชเต้าหู้แล้วก็ผักผลไม้หลากหลายสีนะย้ำเลยว่าหลากหลายสีควบคู่กันไปค่ะซึ่งที่แน่ๆเลยต้องระวังอาหารเจที่มีแป้งแล้วก็ไขมันมากเกินไปนะคะแม้จะเป็นอาหารเจเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีต่อสุขภาพทุกเมนูนะคะคุณผู้ฟังเพราะอาหารเจบางประเภทเนี่ยมีแป้งแล้วก็ไขมันสูงโดยเฉพาะเมนูผัดทอดๆนี่แหละค่ะรวมถึงอาหารแปรรูปที่มีรสจัดแนะนำให้เน้นต้มนึ่งตุ๋นอบหรือยำแล้วก็ลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มมากเกินไปค่ะซึ่งการเลือกโปรตีนช่วงกินเจนะคะควรมองแหล่งโปรตีนแล้วก็วิธีการปรุงไม่ใช่ดูแค่เพียงว่าอาหารนั้นไม่มีเนื้อสัตว์หรือเป็นอาหารเจเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเลือกโปรตีนในช่วงกินเจกันดีกว่านะคะอย่างเช่นการเลือกถั่วเมล็ดแห้งถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงก็เพิ่มเต้าหู้แผ่นฟองเต้าหู้หรือน้ำเต้าหู้ในมื้ออาหารไปด้วยนะคะแล้วก็เลือกโปรตีนเกษตรที่เป็นแหล่งพลังงานทดแทนโปรตีนทดแทนค่ะรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ให้หลากหลายอย่ารับประทานแค่ผักชนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็รับประทานผักที่สะอาดออร์แกนิกแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะลดความเค็มความมันแล้วก็ที่มีไขมันมากประเภทผัดมันนี่ก็ลดปริมาณลงหน่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงเมนูทอดค่ะ เลือกปรุงสุกใหม่คำนึงถึงความสะอาดนะคะเพราะว่าการกินเจเนี่ยให้ประโยชน์แน่นอนค่ะนั่นก็คือการงดเนื้อสัตว์แต่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็แหล่งโปรตีนให้เหมาะสมด้วยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ควบคุมความหวานมันเค็มพร้อมๆกันเพื่อให้ทั้งบุญแล้วก็โภชนาการที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เรื่องของปริมาณโปรตีนเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะคะแต่ว่าปริมาณของแป้งและไขมันเนี่ยอาจจะสูงมากนะคะใครที่เคยเดินผ่านแผงอาหารเจเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีแต่อาหารที่ทำด้วยแป้งนะคะ
0: แล้วก็มันหน่อย
1: ก็จะมีน้ำมันค่อนข้างเยิ้มเลยทีเดียวนะคะในส่วนนี้นะคะทางกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ออกมาชู5สมุนไพรที่ช่วยขับลมลดท้องอืดท้องเฟ้อกินเจอิ่มบุญสบายท้องค่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็ออกมาแนะนำโดยท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนะคะท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าเทศกาลถือศีลกินเจนั้นก็ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่งดบริโภคเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนบางชนิดแต่ว่าอาหารเจส่วนมากมักจะมีส่วนผสมของแป้งและไขมันสูงค่ะถ้าหากรับประทานในปริมาณมากหรือว่าถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาแน่นท้องไม่สบายท้องได้ค่ะนอกจากนี้การปรับมารับประทานถั่วแล้วก็ผักที่มีกากใยสูงอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้บางรายมีแก๊สหรือว่าลมในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นได้นะคะการดูแลสุขภาพช่วงกินเจจึงต้องเน้นการเลือกรับประทานอย่างเหมาะสมโดยเลือกโปรตีนคุณภาพสูงจากเต้าหู้แล้วก็ถั่วค่ะเลี่ยงของทอดนะคะพร้อมกับปรับเปลี่ยนมาเน้นเมนูประเภทต้มนึ่งหรือว่าแกงจืดเลือกรสชาติปรุงแต่งแบบพอเหมาะค่ะเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบ5หมู่ในปริมาณที่พอดีควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยในการดูแลร่างกายออกกำลังกายอย่างเหมาะสมพักผ่อนอย่างเพียงพอและการทำให้จิตใจสงบเพื่อทำให้ได้ทั้งอิ่มบุญสบายท้องแล้วก็มีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะคะ ส่วนอีกท่านนึงค่ะทางท่านผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยค่ะดร.รัชนีจันเกตนะคะท่านก็ออกมาแนะนำสมุนไพรที่สามารถนำมาสร้างสรรค์เมนูเจได้หลากหลายด้วยและยังมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ด้วยนะคะโดยเน้นที่เรื่องของการใช้น้ำมันน้อยและรสชาติไม่จัดจ้านค่ะโดยเสริมสรรพคุณทางวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรด้วยนะคะมี5ชนิดมาแนะนำกันค่ะ1เลยนะคะก็คือขิงค่ะขิงนั้นมีสารสำคัญอย่างจิงเจอร์โรแล้วก็โชกาออลนะคะที่ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารนะพูดถึงเมนูขิงนะก็อาจจะเป็นจะบอกหมูผัดขิงก็ไม่ได้ละเพราะว่าหมูกินไม่ได้นะอาจจะเป็นโปรตีนเกษตรผัดขิงหรือเปล่าอันนี้ก็มีอีกหลากหลายเมนูนะคะ2ค่ะก็คือเมนูกะเพรานะคะสำหรับกะเพรานั้นก็อุดมไปด้วยสารชื่อว่ายูจีโนลค่ะมีสารนี้อยู่ในน้ำมันหอมระเหยที่จะช่วยแก้ท้องอืดแล้วก็แก้อาการจุกเสียดได้ด้วยนะคะสมุนไพรตัวที่3ค่ะก็คือตะไคร้ค่ะตัวนี้มีสารที่ชื่อว่าซิทรัลนะคะในน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ในการขับลมค่ะตัวที่4ค่ะก็คือข่ามีสารเมทิลซินนาเมตและสารซินิออลช่วยบรรเทาอาการแน่นท้องค่ะและตัวสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือขมิ้นชันนั่นเองค่ะมีสารในกลุ่มเคอร์คูมินอยด์และน้ำมันหอมระเหยช่วยสมานแผลในกระเพาะแล้วก็ลดอาการท้องอืดอีกด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ช่วงเทศกาลกินเจเนาะการเปลี่ยนอาหารเนี่ยจากการงดเนื้อสัตว์ผักฉุนต่างๆเนี่ยนมไข่เนี่ยเราไม่ได้กินเพราะฉะนั้นการคำนึงถึงสุขอนามัยโปรตีนที่ครบถ้วนแล้วก็การเลี่ยงหวานมันเค็มทอดอะไรแบบนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้นะคะซึ่งปีนี้นะคะก็หลายที่ก็อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมเนาะเงียบๆกันไปแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครกินนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะก็อาจจะงดเนื้อสัตว์แล้วก็เรียกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจแล้วก็ทำให้สุขภาพดีได้ด้วยค่
1: ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันอีกข่าวหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพูดถึงเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยที่เป็นข่าวกันในโลกออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เลยนะคะซึ่งทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามาแนะนำมาตรฐานสถานที่ดูแลผู้สูงอายุค่ะโดยสิ่งแรกเลยคือความสะอาดปลอดภัยพร้อมกำหนดแนวทางด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุชวนทุกครอบครัวค่ะร่วมกันเติมความสัมพันธ์ผ่านการเยี่ยมเยียนแล้วก็กิจกรรมร่วมกันทั้งผู้สูงอายุที่บ้านแล้วก็ที่สถานดูแลค่ะวันนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมอนามัยนะคะนายแพทย์ทิติแสวงธรรมบอกถึงกรณีสถานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพักพิงในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นข่าวอยู่ณขณะนี้นะคะว่าพบสภาพแวดล้อมแล้วก็การจัดการภายในที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านสุขภิบาลอาหารการจัดการขยะน้ำเสียแล้วก็สภาพห้องน้ำสะท้อนถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในการดูแลผู้สูงอายุค่ะที่ต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะนะคะเอื้อต่อคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการซึ่งกรมอนามัยแนะนำสถานผู้สูงอายุหรือ Nursing Home เนี่ยค่ะดังนี้นะคะคือการดูแลเตียงนอนแล้วก็ห้องนอนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตเป็นประจำนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนผ้าปูที่ต้องเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอซักทำความสะอาดตากให้แห้งสนิทนะคะรวมถึงเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวเตียงราวกั้นเตียงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างน้อยวันละ1ครั้งเลยนะพร้อมรักษาความสะอาดแล้วก็การจัดระเบียบห้องนอนเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะลดทั้งฝุ่นภายในห้องแล้วก็ทำให้อากาศระบายในห้องได้ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะควรแยกของใช้เฉพาะบุคคลแล้วก็ทำความสะอาดมือก่อนและหลังดูแลค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคส่วนด้านความปลอดภัยควรจะตรวจสอบให้เตียงเนี่ยมีโครงสร้างที่แข็งแรงไม่ชำรุดแล้วก็รองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและมีราวกั้นเตียงที่ใช้งานได้ดีค่ะปรับระดับเตียงให้เหมาะกับการลุกนั่งแล้วก็การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุนะคะพร้อมจัดสิ่งของรอบเตียงให้เป็นระเบียบมีแสงสว่างที่เพียงพอแล้วก็มีกริ่งหรืออุปกรณ์เรียกขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นค่ะรวมทั้งเลือกที่นอนแล้วก็อุปกรณ์ที่สะอาดแห้งไม่ชำรุดเหมาะสมกับผู้สูงอายุแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการหกล้มการพลัดตกจากเตียงแล้วก็เกิดแผลกดทับค่ะ ซึ่งทางด้านท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะนายแพทย์ปกรณ์คุงตะเสรีลักษณ์นะคะบอกว่าสิ่งสำคัญเลยคือการให้ความสำคัญกับการคีปโซเชียลคอนเนคชันค่ะหรือการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างต่อเนื่องเพราะผู้สูงอายุที่อยู่ที่พักอาศัยในบ้านหรือสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะยังคงต้องการความรักค่ะรวมถึงความห่วงใยการติดต่อสื่อสารจากคนในครอบครัวซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจมากๆค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไม่ได้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือแยกออกจากสังคมรวมถึงช่วยกระตุ้นความคิดแล้วก็ความทรงจำผ่านการพูดคุยการดูรูปหรือการเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะโดยครอบครัวเนี่ยสามารถใช้การเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอการโทรศัพท์หรือเดี๋ยวนี้เนาะก็มีวิดีโอคอลนะคะรับฟังแล้วก็พูดคุยด้วยความใส่ใจร่วมกับการวันสำคัญต่างๆทำกิจกรรมกับท่านนะคะแล้วก็ชื่นชอบอะไรก็พาไปทำกันด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันนั่นเองค่ะรวมถึงวางแผนดูแลสถานดูแลให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็วิถีชีวิตของผู้สูงอายุเพราะการดูแลผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยไม่ใช่เพียงดูแลร่างกายนะแต่ต้องดูแลจิตใจความสัมพันธ์ไม่ว่าผู้สูงอายุจะยังอยู่ที่บ้านหรือกับครอบครัวก็แล้วแต่ค่ะก็ควรให้โอกาสในการมีชีวิตที่ปลอดภัยมีคุณค่ามีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะครอบครัวสามารถเริ่มต้นง่ายๆจากการไปเยี่ยมพูดคุยรับฟังแล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลเพราะแม้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยอยู่ใกล้กับใจกับตัวเองเสมอค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของผู้สูงอายุนะคะพาไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีการตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำสายแม่น้ำกกนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนด่วน5ตำบลให้งดใช้น้ำดื่มแล้วก็งดกินปลาด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะออกมาเตือนเมื่อวานนี้นะคะโดยท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็ออกมากล่าวนะคะว่าสารหนูหรือว่าอาร์เซนิกเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือว่าน้ำที่ปนเปื้อนค่ะการได้รับสารหนูในปริมาณมากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะประชาชนควรยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะโดยจากการที่พบสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่นั้นขอให้งดใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงค่ะโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ค่ะข้อ1เลยนะคะก็คือห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาดื่ม2ค่ะห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาประกอบอาหาร3ห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือว่าเครื่องดื่มก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ4หลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคจากลำน้ำแม่น้ำสายตรงนี้นะคะแล้วก็5ค่ะติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำหรับประชาชนคนไหนนะคะที่เคยดื่มหรือว่าใช้น้ำจากแม่น้ำสายหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้หยุดดื่มนะคะหรือว่าหยุดใช้น้ำดังกล่าวค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ปลอดภัยแทนค่ะโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้วหรือว่าน้ำที่ผ่านระบบผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานนะคะมาดูกันค่ะว่า5ตำบลที่เป็นตำบลเสี่ยงที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นมีที่ไหนบ้างนะคะ1เลยก็คือที่ตำบลแม่สายนะคะ2ค่ะที่ตำบลเวียงพังคำค่ะ3ตำบลเกาะช้าง4ตำบลโป่งผาและ5นะคะตำบลศรีเมืองชุมนะคะ5ตำบลตรงนี้เนี่ยเป็นตำบลที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังขั้นสูงสุดเลยสำหรับการนำแม่น้ำสายมาใช้ทั้งอุปโภคบริโภคด้วยนะคะทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประชาชนกลุ่มที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในลำน้ำนะทั้งผู้ประมงนะแล้วก็อาชีพอื่นๆที่ต้องใช้น้ำในลำน้ำนี้นะคะกลุ่มเด็กกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มเปราะบางค่ะถ้าหากอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจจะไปสัมผัสกับน้ำโดยตรงหรือว่าได้รับน้ำจากแม่น้ำสายเข้าสู่ร่างกายและเลือกใช้น้ำสะอาดที่ผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยสำหรับการดื่มและการประกอบอาหารค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าอาจจะได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือว่าใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังก่อนนะคะและถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพควรจะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าเข้ารับการประเมิน ตรวจประเมินตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่ค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5ตำบลที่บอกไปแล้วนะคะเฝ้าระวังโดยยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทค่ะพร้อมกับติดตามสถานการณ์และคำแนะนำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดถ้าหากมีข้อสงสัยหรือว่ากังวลเกี่ยวกับการได้รับสารหนูก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อรับคำแนะนำหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์1422ค่ะ
0: ค่ะต่อเนื่องจากแม่สายนะคะเราก็มากลับมาที่ภาคตะวันออกนะคะนั่นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมนะทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตามสถานการณ์กากอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีหลังพบคราบผิดปกติบนผิวน้ำพร้อมบูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและขออภัยนะคะศรีมหาโพธินะคะแล้วก็ตรวจคุณภาพน้ำและติดตามอาการเจ็บป่วยของประชาชนเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะบอกว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากสถานการณ์กากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหัวว้าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังพบสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำเป็นคราบสีรุ้งคล้ายกับคราบน้ำมันนะคะลอยเป็นแนวยาวในพื้นที่โดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่ปนเปื้อนมารวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วก็ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมค่ะทางด้านท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยได้รายงานเข้ามาบอกว่าประชาชนที่มารับบริการนะคะส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวข้องกับการสัมผัสน้ำค่ะทั้งน้ำกัดเท้าผื่นคันซึ่งสามารถรักษาได้ในขณะที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบต่อประชาชนตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีกำหนดลงพื้นที่ประเมินสุขภาพอย่างต่อเนื่องร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนแล้วก็ศูนย์อนามัยที่6ชลบุรีนะคะมีกำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินระบบประปาในพื้นที่โคกปีบแล้วก็ตำบลหัวว้าพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจค่ะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6เพื่อประเมินความปลอดภัยของน้ำที่ใช้สำหรับประชาชนนะคะซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มอบหมายให้ทีมเนี่ยลงไปประชุมติดตามผลกระทบนะคะโดยมีหลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะทั้งทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนะคะหลายๆที่เลยก็ลงไปตรวจแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งดำเนินตรวจสอบทันทีทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้วก็การประกาศพื้นที่เหตุรำคาญแล้วก็ดำเนินการด้านคดีความในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างระมัดระวังนะคะตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนใช้กันด้วยค่ะโอ้หลายพื้นที่เลยนะในปราจีนบุรีทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำจากกากอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะก็ต้องดูแลตัวเองกัน2เท่าเลยนะท
1: ั้
0: งจากน้ำท่วมเอ่ยแล้วก็น้ำที่มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่น้ำสะอาดน้ำที่แค่ไหลมาตามธรรมชาตินะแต่เป็นน้ำที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมนะคะก็ต้องเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังตรวจสอบดูนะคะ
1: ค่ะนอกจากจะต้องระมัดระวังในช่วงที่น้ำท่วมแล้วนะ
0: คะ
1: แม้แต่หลังน้ำรถนะคะก็ยังต้องระมัดระวังกันหลากหลายโรคนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหลังน้ำรถอย่าชะล่าใจค่ะให้ระวัง6โรค1ภัยใกล้ตัวนะคะเป็นคำเตือนมาจากทางกรมควบคุมโรคนะคะพร้อมกับวิธีการป้องกันตัวเองมาฝากกันด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะมาฝากโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะท่านก็กล่าวค่ะว่าหลังจากน้ำลดแล้วนะคะประชาชนไม่ควรเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนละเลยการป้องกันความปลอดภัยของตนเองนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมอาจจะยังมีเชื้อโรคมีสิ่งสกปรกน้ำขังและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายค่ะจึงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและค่อยๆฟื้นฟู พื้นที่อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรที่จะมีผู้ดูแลหรือว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหนักจนเกินไปนะคะอันนี้เคยได้ยินมาว่าระหว่างไปทำความสะอาดเนี่ยมีหลายท่านที่ลื่นล้ม อันนี้ก็อาจจะอันตรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเลยนะคะโดย6โรคและ1ภัยนะคะที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนำมาฝากว่าต้องระวังกันนะคะ1เลยค่ะก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะหลังจากน้ำลดอาจจะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงต่างๆนะคะโดยเฉพาะยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกค่ะโดยควรที่จะเทน้ำทิ้งสำหรับภาชนะที่มีน้ำขังต่างๆนะคะแล้วก็คว่ำภาชนะที่ไม่ใช้ปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดและป้องกันยุงกัดค่ะถ้าหากมีไข้สูงมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีจุดเลือดออกควรพบแพทย์โดยเร็วและหลีกเลี่ยงการซื้อยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์หรือว่ากลุ่มเอนเซดนะคะอย่างเช่นยาแอสไพรินไอบูโปรเฟนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะอาจจะรับประทานเป็นพวกพาราเซตามอลแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรับประทานกลุ่มยากลุ่มเอนเซดตัวนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้อาการรุนแรงจากภาวะเลือดออกผิดปกติทำให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้คือในกรณีที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะคะ
2: ไปหาหมอดีกว่า
1: ใช่ค่ะโรคที่สองที่ต้องระมัดระวังค่ะก็คือโรคตาแดงค่ะมักเกิดจากการสัมผัสน้ำหรือว่าสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะจึงควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดหลีกเลี่ยงการขยี้ตานะคะแล้วก็ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือว่าเครื่องสำอางอันนี้ใช้เป็นของส่วนตัวทั้งหมดเลยจะดีกว่านะคะถ้าหากมีอาการตาแดงคันแสบตาน้ำตาไหลหรือว่าขี้ตามากควรหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสตาค่ะแยกของใช้ส่วนตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนใกล้ชิดถ้าหากมีอาการรุนแรงก็ควรจะไปพบแพทย์ค่ะโรคที่3ที่พบบ่อยนะคะก็คือโรคน้ำกัดเท้า อันนี้สำหรับใครที่อาจต้องลุยน้ำ
2: กระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วนะคะบอกว่ายาที่ประชาชนเนี่ยมาขอมากที่สุดคือยารักษาน้ำกัดเท้าค่ะ
1: นะเจอเยอะจริงๆนะคะโดยการแช่น้ำหรือว่าการเดินลุยน้ำเป็นเวลานานนั้นจะทำให้ผิวหนังบริเวณเท้าเปื่อยแล้วก็ติดเชื้อได้นั่นเองค่ะหากจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำจริงๆก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าที่ป้องกันน้ำได้ค่ะและหลังจากที่ลงไปสัมผัสน้ำแล้วนะคะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่เช็ดให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วอันนี้เป็นบริเวณที่หลายท่านอาจจะละเลยนะคะต
2: ้
1: องเช็ดให้สะอาดจริงๆนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเริ่มมีอาการคันผื่นแดงผิวหนังเปื่อยแตกหรือว่ามีแผลควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษานะคะอย่างที่พี่กุ้งบอกนะไปขอรับยาน
2: ะคะดีกว่า
1: ค่ะโรคที่4ที่ต้องระมัดระวังค่ะก็คือโรคในระบบทางเดินหายใจค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันในพื้นที่แออัดในพื้นที่ที่จำกัดนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะต้องไปอยู่ศูนย์อพยพเป็นต้นนะคะรวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปสัมผัสกับฝุ่นละอองหรือว่าเชื้อราได้นั่นเองซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือกระตุ้นอาการทางระบบทางเดินหายใจได้ค่ะดังนั้นนะคะจึงควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสวมหน้ากากที่เหมาะสมโดยเฉพาะใครใช้หน้ากากแบบ N95 หรือว่าเทียบเท่าเมื่อทำความสะอาดและล้างเมื่อทำความสะอาดได้อันนี้ถ้าสามารถใช้ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ประเภทนี้แทน
2: รู้ไหมว่าอีกอย่างนึงที่อยู่ในบ้านเราหลังจากที่น้ำเนี่ยท่วมนานๆคือเชื้อรา
1: แน่นอนนะคะบางคน
2: ความอับชื้นแล้วก็โอ้มาเป็นคราบเลยนะคะซึ่งพอเชื้อราเนี่ยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเนี่ยงานเข้าเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิด N95 อย่างที่น้องส้มบอกได้จะดีมากถึงจะอึดอัดหน่อยก็เถอะ
1: ใช่
2: แต่ว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าป่วยเอา
1: หลายคนกลับบ้านไปอาจจะมีแบบดอกเห็ดโผล่ขึ้นมา
2: จริงจริง
1: กลัวจริงๆอันนี้คือน่ากลัวมากนะคะเป็นขั้นกว่าของเชื้อราอีกนะคะก็ต้องใส่หน้ากากเมื่อทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ต้องล้างมือเป็นประจำด้วยนะคะถ้าหากมีอาการมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนอื่นด้วยนะคะถ้าหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหืดหอบหืดหอบเหนื่อยหรือว่ามีอาการรุนแรงมากขึ้นกลุ่มนี้ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อรับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะก็คือโรคฉี่หนูนะคะ อันนี้เป็นโรคที่ระบาดมากในช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะคะยิ่งใครที่ลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าต้องไปทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดก็อาจจะไปสัมผัสกับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในดินได้ค่ะดังนั้นแนะนำนะคะสวมรองเท้า บูทและถุงมือนี่เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ทั้งน้ำท่วมแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านด้วย
2: ใช่คือรองเท้าบูทอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าเราเผลอไปตัดเล็บแล้วทีนี้มีแผลเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยละเลยมันไปแล้วทีนี้พอน้ำที่ไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนกับฉี่หนูเนี่ยมาโดนแผลมีสิทธิ์เป็นนะคะ
1: ก็ต้องระมัดระวังนะคะนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำหรือว่าโคลนโดยตรงนะอย่างที่บอกมีถุงมือได้มีถุงมือไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องล้างมือด้วยหลังจากที่ทำธุรกิจทำกิจการทำล้างการล้างบ้านล้างต่างๆแล้วนะคะล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลังจากสัมผัสค่ะ
2: แล้วอย่าเอามือไปเช็ดหน้าเช็ดตาเด็ดขาดตาตาจมูก
1: โดยเฉพาะตานะ
2: ไม่ได้นะคะ
1: ส่วนถ้าเกิดว่าใครนะคะมีอาการมีไข้ปวดศีรษะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการกดไปตามกล้ามเนื้อแล้วโอ้รู้สึกเจ็บจังเลยโดยเฉพาะที่บริเวณน่องต้นขาหรือว่าหลังจากที่เราไปสัมผัสน้ำหรือว่าหลังจากไปล้างบ้านมาแล้วนะคะก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติคุณหมอด้วยนะว่ามีการไปลุยน้ำมาหรือว่าไปล้างบ้านมานะคะคุณหมอจะได้รู้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่านั่นเองนะคะที่สำคัญคือถ้าเป็นไข้นะคะไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองนะคะให้คุณหมอเป็นคนจ่ายยาหรือให้เภสัชเป็นคนจ่ายยานะคะและโรคที่6นะคะที่ต้องระมัดระวังก็คือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารค่ะเพราะว่าน้ำท่วมและสิ่งปฏิกูลอาจจะทำให้น้ำแล้วก็อาหารปนเปื้อนเชื้อโรคได้นั่นเองควรดื่มน้ำสะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำและไม่รับประทานอาหารที่สัมผัสกับน้ำท่วมหรือว่าน้ำสกปรกนะคะถ้าหากมีอาการถ่ายเหลวก็ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำนะคะเกลือแร่อันนี้ดูสักนิดนึงนะคะว่าเป็นเกลือแร่สำหรับท้องเสียนะไม่ใช่เกลือแร่สำหรับการออกกำลังกายด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการถ่ายมากอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงมีอาการซึมหรือว่ามีเลือดปนในอุจจาระกลุ่มนี้ควรไปพบแพทย์นะคะนี่เป็นโรคที่ต้องระมัดระวังและอีกหนึ่งภัยที่ต้องระมัดระวังมากเลยก็คือเป็นภัยไฟฟ้าดูด
2: โ
1: อ้
2: โ
1: หนี่น่ากลัว
2: คือ
1: ไฟฟ้าดูด
2: ความที่น้ำคือบางทีปลั๊กไฟหรือจุดที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีเสียบคาไว
1: ้
2: แล้วน้ำมาลืมถอดพอลืมถอดปั๊บช็อตตอนที่เราจะเข้าไปเราจะทำยังไงล่ะ
1: น่ากลัวเข้าไปอีกนะคะหลังจากน้ำรถเนี่ยมันอาจจะมีสายไฟปลั๊กไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกน้ำหรือชำรุดอย่างที่พี่กุ้งบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะประชาชนที่จะเข้าไปทำความสะอาดบ้านนะคะยังไม่ควรเข้าไปใกล้หรือว่าเปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวและควรที่จะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าไปทำความสะอาดอันนี้สำคัญมากนะคะ
2: เซฟทีคั
1: ทถูกต้องนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะคะโดยให้ช่างผู้มีความรู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนำกลับมาใช้งานค่ะถ้าหากพบผู้ถูกไฟฟ้าดูดหรือว่าถูกไฟฟ้าช็อตอยู่นะคะเห็นเขาแตะมือแตะอุปกรณ์ที่กำลังช็อตอยู
2: ่แล้ว
1: บางคนจมน้ำเลยนะบางคนกำลังอยู่ในน้ำขณะที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราเห็นเขาเราอยากช่วยดีค่ะแต่ว่า
2: คุณฟังด้วยนะ
1: ใช่คุณผู้ฟังที่จะเข้าไปช่วยนะคะอย่าใช้มือเปล่าเข้าไปช่วยนะคะควรจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะคะแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินประสานต่อไปยังโรงพยาบาลโดยทันทีเลยนะคะอันนี้ฉุกเฉินมากจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำมาจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคว่ามีทั้ง5โรคแล้วก็1ภัยที่6โรคนะคะแล้วก็1ภัยที่ต้องระมัดระวังค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากน้ำลดแล้วก็ขอให้ประชาชนค่อยๆฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสวมรองเท้าที่เหมาะสมถุงมือและหน้ากากขณะทำความสะอาดอย่างที่บอกอุปกรณ์ที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ล้างมือและร่างกายหลังสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนดื่มน้ำสะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกและกำจัดน้ำขังรอบบ้านเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนใช้งานค่ะหากมีอาการเจ็บป่วยผิดปกติโดยเฉพาะมีอาการไข้สูงหายใจลำบากถ่ายมากจนเสี่ยงขาดน้ำมีเลือดปนหรือมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ค่ะและไม่ควรซื้อยามารับประทานเองนะคะใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบนี้นะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์1422ค่ะ
2: ค่ะถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญเนาะหลังน้ำลดมาแล้วเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยทุกคนอยากจะอยู่บ้านของตัวเองแล้วไม่อยากไปนอนสูงพักพิงแล้วอยากจะนอนหลับสบายในบ้านแต่สิ่งสำคัญก่อนที่จะไปเนี่ยก็จะต้องทำความสะอาดก่อนหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานแล้วก็รองเท้าบูทที่ปกปิดร่างกายของเราในส่วนล่างให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถุงมือหน้ากากเนี่ยก็ต้องป้องกันไม่ให้ทั้งเชื้อราหรือฝุ่น PM หรือฝุ่นละอองอะไรเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาในปอดเราได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอาบน้ำชำระร่างกายสระผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเชื้อโรคบางทีไปติดอยู่ตามผิวหนังเนา
1: ะ
2: พอเด็กๆมาสัมผัสคุณตาคุณยายเรามาสัมผัสเนื้อตัวเราเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อได้นะคะช่วงน้ำลดแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ต้องทำเนาะเคลียร์บ้านแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคะฟังสารคดีกันในช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจเรื่องของ toxic positivity นะคะหรือการคิดบวกเข้าไว้ดีจริงๆดีเสมอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักจิตวิทยาคลินิกค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
10: ์สื่อสารมวลชัวตอนยกระดับความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและเศรษฐกิจในทุกวันนี้แต่ยังมีคนกลุ่มเปราะบางจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรที่มีประโยชน์ในโลกออนไลน์เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายประการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความเข้าใจในด้านสารสนเทศให้กับคนกลุ่มเปราะบางเพื่อมุ่งสร้างสังคมดิจิทัลอันเท่าเทียมเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงธีรวุฒิธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุถึงความสำคัญของการยกระดับความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลให้กับคนไทยกลุ่มเปราะบาง
11: จากตัวเลขที่เราสำรวจมาตรงนั้นนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางแบ่งได้อยู่2กลุ่มนะครับคือ1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยอันนี้ก็กลุ่มผู้สูงวัยก็คือ60ปีขึ้นไปเนาะถึง76ปีกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับซึ่งกลุ่มผู้พิการนี้เราก็มีการสำรวจเรื่องของการเข้าใจดิจิทัลหรือการรู้เท่าทันสื่อก็เห็นได้ว่านะกลุ่มเปราะบางจะมีตัวเลขที่เรื่องของการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมเองนะครับก็พยายามนะครับที่จะปิดแกะพวกนี้นะครับคำว่าแกะคือช่องว่างนะครับของคนสองกลุ่มนี
10: ้การพัฒนาความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบาง จึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของทุกภาคส่วนเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะรู้เท่าทันความท้าทายและรู้ถึงวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
12: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:44 นะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะทุกวันศุกร์เราจะพูดคุยกันเรื่องสุขภาพจิตนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณเบญรัตน์จันทร์เปล่งหรือคุณทิมมี่นักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกในประเด็นคิดบวกเข้าไว้อาจไม่ได้ดีเสมอไปทำความรู้จักกับท็อกซิกพอซิวิตpositivity นะคะซึ่งเป็นอย่างไรแล้วก็ใครเป็นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะคุณทิมมี
1: ่สวัสดีค่ะ
13: สว
1: ั
13: สดีค่ะ
1: คุณทิมมี่ไม่ได้เจอกันมา1ปีนะคะส้มกลับมาจัดรายการแล้วค่ะ
13: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ค่ะดีใจแล้วก็คิดถึงคุณทิมมี่ด้วยนะคะวันนี้มาพูดถึงค่ะมาพูดถึงเรื่องของการคิดบวกนะจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีมานี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเน้นให้เราคิดบวกไว้ก่อนอะไรอะไรก็ต้องคิดบวกไว้ก่อนนะโลกนี้มันจะมาคิดลบไม่ได้เราต้องคิดบวกนะคะการคิดบวกนี่เป็นยังไงคะคุณทิมมี่คะ
13: อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยค่ะว่าการคิดบวกนะตอนนี้ของเราคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นให้เรามองในแง่ดีมากกว่าอย่างเช่นโดนเพื่อนตีก็อาจจะเป็นแบบเอ้ยเพื่อนปัดยุงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามคิดอะไรในแง่ดีมากกว่าคิดตามความเป็นจริงจริงๆแล้วอันนี้มันดีนะคะการคิดในแง่ดีคือการมองคนละแบบการมองเขาเรียกว่าการมองแบบเพอร์สเปกทีฟค่ะมองมุมอื่นบ้างแต่ตอนนี้มันอาจจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าท็อกซิกโพซิทิวิตี้เนี่ยค่ะคือมันบวกเกินไปบวกจนเกินความเป็นจริงและนอกจากเกินความเป็นจริงแล้วมันก็ทำให้กดความรู้สึกเราลงไปด้วยทำให้เรารู้สึกผิดเมื่อเราคิดลบอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดเป็นภาวะนี
1: ้ค่ะแล้วเราจะรู้ตัวได้อย่างไรคะว่าเราคิดบวกแหละดีแต่ว่าคิดบวกเกินไปจนเข้าขั้นท็อกซิกโพซิทิวิตี้แล้วนะคะ
13: ลักษณะของมันอย่างแรกเลยค่ะคือเราจะพยายามหาเหตุผลอะไรก็ตามแต่โดยที่แบบเราดูแล้วเมคเซนส์หรือไม่เมคเซนส์ก็ตามค่ะแต่พอเราจะหามาอธิบายให้ตัวเองรู้สึกดีอะค่ะให้เรารู้สึกดีแต่ประเด็นคือพอเรารู้สึกดีแล้วทำไมมันยังอึดอัดอยู่นะหรือข้างๆคนรอบๆตัวเรียกว่าเฮ้ยทำไมเธอโลกสวยจังเลยแล้วก็เป็นโทษคนอื่นค่ะเหมือนแบบโทษว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรานะแต่เป็นเพราะคนอื่นเป็นเพราะโลกอะไรถึงเป็นอย่างนี้ รวมถึงการที่แบบว่าเขาเรียกว่านะเห็นคนอื่นทำแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะเธอต้องมองแบบนี้สิอันนี้มันไม่โอเคนะเนี่ยแบบไม่สนใจความคิดคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะสนใจแค่ว่าเอ้ยเธอต้องคิดบวกอย่างเดียวเลยเธอห้ามมีความเครียดห้ามมีความคิดลบห้ามเศร้าถ้าเธอเศร้าถ้าเธอเครียดฉันจะไม่ยุ่งกับเธอเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่เราเห็นง่ายๆหรือเราจะรู้สึกว่าอีกอันหนึ่งคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่ทำไมปัญหาเราไม่ถูกแก้ไขสักทีเพราะเราเมินมันเราแบบว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราอยากโพซิทีฟตลอดเวลาเนาะอะไรที่ทำให้เราเนกาทีฟเราก็จะเมินมันแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคุณทิมมี่คะในที่คุณทิมมี่บอกว่าอาจจะแบบเป็นความผิดคนอื่นหรือเปล่าแล้วในทางกลับกันล่ะคะมีในกรณีที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เนาะมันโดนกระทำมาแล้วก็คิดบวกว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องความบังเอิญก็ได้มันอาจจะเป็นความผิดของเราก็ได้ประมาณนี้นะคะก็มาโทษตัวเองไว้ก่อนประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายของ toxic positivity ไหมคะคิดบวกเกินไปไหมคะ
13: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าเราพยายามบวกเนาะพยายามหาเหตุผลที่มันอย่างที่บอกค่ะมันไม่ make sense
1: อ
13: ะอันนี้มันเขาผิดจริงๆแต่เอ้ยเราอย่าไปว่าเขาดีกว่าถ้าว่าเขาแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่ดีเฮ้ยเราต้องมองในแง่บวกสิสงสัยเขาจะหวังดีกับเรานะเขาเลยทำแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเทิร์นเข้าหาตัวเองทำให้ความที่เราบอกว่าเราคิดดีนั่นแหละทำให้เราแย่ลงทำให้เฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าจังเลยเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเราแย่จังเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดในพอดีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราเป็นคนสำคัญเราเป็นที่รักอย่างเงี้ยค่ะมันจะขึ้นอยู่กับความพอดีกับความกับการที่เราใช้บ่อยหรือไม่บ่อยแค่ไหนค่ะ
1: ค่ะ คุณทิมมี่คะนอกจากสัญญาณที่บอกคนอื่นอาจจะแบบเธอคิดบวกเกินไปไหมหรือเรายังรู้สึกอึดอัดรู้สึกยังขับข้องใจแม้เราจะคิดบวกแล้วอะค่ะคุณมี่คะมีตรงไหนไหมคะที่เราอาจจะเป็นระดับที่เกินไปจนรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเราอาจจะต้องหา
2: สังเกตตัวเองแล้วแบบมัน
1: ต้องหาคนปรึกษาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: มีระดับไหมคะหรือว่ามีข้อสังเกตอาการเบื้องต้นไหมว่าเราจะประเมินตัวเองยังไงเนาะ
1: ค่ะ
13: ก็คืออย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้คือเรารู้สึกว่าทำไมเราคิดบวกแล้วชีวิตเรายังแย
2: ่
13: ทำไมรู้สึกว่าฉันคิดบวกขนาดนี้แล้วนะแต่ทำไมฉันยังรู้สึกไม่โอเคเลยอันนี้ค่ะอาจจะต้องเอ๊ะหรืออย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะเพื่อนทักแล้วเนาะกับตัวเองที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมองอะไรบางอย่างพอมองเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรามองไม่ตรงอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะใช่และถึงเวลาที่เราต้องจัดการแต่สิ่งหนึ่งคือเรามักจะไม่รู้ตัวเนาะอาจจะต้องเป็นอาศัยคนข้างๆอะค่ะคอยบอกเพราะบางทีอะค่ะเราถูกสอนมาว่าต้องคิดบวกสิคิดบวกสิแล้วเราเผลอคิดไปแบบอัตโนมัติอะค่ะทำให้เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเฮ้ยมันคิดบวกไปแล้ว
1: ประมาณนี้นะคะคุณทิมมี่คะแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดบวกมากเกินไปบวกจนสุดๆเลยสุดทางเลยแบบนี้ค่ะนอกจากหลงเหลือความอึดอัดขัดข้องไว้ในใจของเราแล้วเนี่ยยังจะส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าส่งผลกระทบไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยไหมคะ
13: ใช่เลยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองแต่บวกจนบวกมากจนเราหลุดไปแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะมันเต็มที่แล้วเนาะมันจะกลายเป็นเราไม่รับรู้ความเป็นจริงอะค่ะพอเราไม่รู้รับรู้ความเป็นจริงเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเราหลุดออกจากโลกความเป็นจริงเราอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตปุ๊บมันก็อาจจะส่งผลต่อทางกายได้เนี่ยค่ะถ้าสมมติทางกายที่เราเห็นชัดๆมักจะบวกกับเรื่องเครียดเรื่องอะไรนี้เนาะก็จะเป็นพวกการเจ็บป่วยทางกายโดยที่ไม่มีสาเหตุปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
2: ก็อาจจะเป็นผลกระทบที่เป็นลูกโซ่กันไปแบบนี้ถ้าคุณผู้ฟังรับฟังอยู่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มหรือรู้สึกว่ามันมากไปเราจะทำยังไงให้หันกลับมามองโลกกับความเป็นจริงแล้วก็ปรับใจของเราให้เป็นปกติที่สุดค่ะ
13: อย่างแรกเลยค่ะเราต้องเรียนรู้และรับรู้อารมณ์ของตัวเองอะค่ะที่จริงและยอมรับทุกอารมณ์เศร้าเครียดไม่โอเคโกรธโมโหหรือว่าอารมณ์ทางลบทุกอย่างอะค่ะมันมีคุณค่าในตัวเองเราไม่จำเป็นต้องไปปิดกั้นว่าเฮ้ยฉันห้ามเศร้าฉันห้ามเครียดนะฉันห้ามโมโหนะถ้าฉันโมโหฉันจะเป็นคนไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ค่ะอารมณ์ทุกอารมณ์มันมีเหตุผลของมันแล้วมันก็เป็นตัวที่ทำให้เราโอเคบาลานซ์ตัวเราเองให้โอเคให้ไม่หลุดหรือว่าให้ไม่แย่ไปค่ะอันที่สองก็คือยอมรับอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกเนาะเรารับรู้อารมณ์แล้วเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะพอเป็นเรื่องธรรมชาติเสร็จเอ้ยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราเป็นแบบนี
2: ้
13: แล้วพอเรารู้เราก็ค่อยไปแก้ตรงนั้นค่ะ
1: ค่ะมีวิธีการแก้ไขไหมคะหรือว่าเทคนิคในการทำให้ความคิดที่บวกๆนะมาชนกับเผชิญกับความจริงค่ะ
13: อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะว่าเราไปเจอแล้วว่าเฮ้ยอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นะแล้วมันสมควรไหมสมมติว่ามีคนมาว่าเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยมันเราโมโหมันก็สมควรนี่นาอ่ะถ้าสมควรก็แปลว่าเราไม่ได้ผิดละดังนั้นเราก็ต้องปลอบใจตัวเองว่าเราโกรธได้เป็นเรื่องปกติหรือบางครั้งค่ะมันจะมีเทคนิคหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเทคนิคเหมือนแบบเราพูดกับเพื่อนนะคะเหมือนแบบวันไหนที่เรารู้สึกไม่โอเครู้สึกแย่ลองคิดดูซิว่าถ้าเป็นเพื่อนเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราจะพูดยังไงแล้วให้ลองพูดกับตัวเองแบบที่เราพูดกับเพื่อนหรือคนที่เรารักก็บางครั้งค่ะเราจะลืมว่าเราต้องพูดกับตัวเองดีๆเนาะเรามีแต่แบบว่ากดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยให้ใช้วิธีเทคนิคนี้ค่ะเป็นการปลอบประโลมตัวเองเช่นถ้าเราเจอว่าเพื่อนกำลังดิ่งอย่างนี้นะเราจะพูดยังไงเอ่ยแล้วเราก็ลองพูดคำนั้นนะคะกับตัวเองค่ะ
1: อาจจะมองกระจกมองคนในกระจก
2: เนาะอาจจะต้องเป็นการสำรวจความรู้สึกตัวเองให้บ่อยๆแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดใช่ไหมคะคุณทิมมี่
13: ใช่เลยค่ะแล้วก็อะไรที่ไม่ไหวอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะไม่ต้องฝืนให้โอเคไม่ฝืนให้มันต้องโอเคสิคนอื่นโอเคไม่เรากับคนอื่นต่างกันค่ะถ้าไม่โอเคเราแค่แสดงออกมาพอแสดงออกมาเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งคือพอเราได้แสดงแล้วคนอื่นจะได้รู้ว่าอ๋อเราไม่โอเคเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่ทำอีกเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะนะ
1: คุณทิมมี่คะมีกรณีนี้ไหมคะก็คือพอเรารู้ว่าเราอาจจะคิดบวกเกินไปจนทำร้ายกิจวัตรทำร้ายจิตใจของเราเองแล้วก็กลับด้านเลยค่ะกลับไปไม่เชื่อในความคิดบวกกลับไปคิดลบเลย
2: กลายเป็นแบบว่า aggressive ไปเลย
1: อันนี้มีไหมคะคุณหมอคะเอ๊ะคุณทิมมี่คะ
13: อาจจะมีนะคะอาจจะมีนะคะที่เราเคยเจอกันว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเคยเป็นคนดีทำไมตอนนี้มันกลับด้านเลยถ้าเราเจอแบบนี้ค่ะเราอาจจะต้องมาดูว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเขาเป็นอย่างนี้เขามีอะไรมี turning point ตรงไหนหรืออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเหมือนเป็นตัวเองนะคะถ้าสมมติตัวเองรู้สึกอย่างนั้นแล้วอะค่ะให้เราลองคิดอย่างที่เราพูดกันได้ค่ะว่าบวกเกินไปมันไม่ดีแล้วดังนั้นถ้าลบเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันนะคะดังนั้นเรามาอยู่กลางๆดีกว่าคำว่ากลางๆคือมองโลกตามความเป็นจริงค่ะไม่บวกหรือลบเกินไป
1: ค่ะ
2: นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเจอได้กับทุกคนเนาะเรื่องของการคิดบวกเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเราลองคิดบวกดูไหม
1: ค
2: ิดในแง่ที่ดีดูไหมบางทีมากไปก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้จริงๆถ้ามันไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณทิมมี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
13: ค่ะขอบค
2: ุ
13: ณค
2: ่ะสวัสดีค่ะคุณเบญรัตน์จันเปล่งคุณทิมมี่นะคะนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกค่ะกับประเด็นที่หลายคนนะสนใจเรื่องของการคิดบวกอาจจะไม่ดีเสมอไปเราลองเอาคำแนะนำของคุณทิมมี่นะคะไปปรับใช้ดูค่ะ
1: ใช่ค่ะการคิดบวกเป็นเรื่องดีนะจริงๆดิฉันก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องดีอยู่แต่เราต้องระดับพอดี
2: แล้วก
1: ็แบบแต่พอดี
2: อยู่บนความเป็นจริง
1: ถูกต้อง
2: เพราะว่าบางทีเอ้ยที่เขาบอกว่าฉันคิดบวกแต่ฉันไม่ได้โลกสวยนะ แล้วก็ต้องคิดตามความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจอารมณ์ตัวเองอย่างที่เราพูดคุยกันหลายครั้งนะคะเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเรามีสิทธิ์ที่ถ้าอุ๊ยคุณทำไมคนอื่นเขาโอเคกันหมดแต่ฉันไม่โอเคฉันผิดปกติหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เราอาจคนอื่นกับเราเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่คุณทิมมี่บอกไปนะคะเราก็ต้องสำรวจความรู้สึกตัวเองแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็พยายามที่จะไม่เก็บอารมณ์ตัวเองไว้จนสุดท้ายนั้นกลายเป็นปัญหาที่ต้องมาแก้กันในระยะยาวนะคะ
1: ค่ะต่อไปค่ะตอนปิดท้ายรายการนะก็เดี๋ยวมีงานมาแนะนำหน่อยนะคะทาง อย.ค่ะเตรียมจัดงานไทย FDA Wellness 2026รวมพลัง Beauty Wellness Longevity ครบวงจรเลยนะคะก็เป็นหัวข้อสำคัญที่คนยุคนี้สมัยนี้ให้ความสำคัญกันทั้งนั้นเลยนะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า อย.ค่ะเตรียมจัดงานใหญ่งานไทย FDA International Health Wellness and Longevity Innovation Forum 2026นะคะหรือย่อๆนะคะเรียกว่างานไทย FDA Wellness 2026ค่ะงานนี้จะจัดระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคม2569ณสยามพารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะคะปีนี้ค่ะจัดภายใต้แนวคิด From Thai Innovation to Global Trust นะคะจากนวัตกรรมไทยสู่ความเชื่อมั่นระดับโลกค่ะมุ่งสร้างเวทีระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและโอกาสทางธุรกิจเพื่อผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรมบิวตี้นะคะเรื่องของความงามนะเวลเนสนะคะความสุขภาพดีแล้วก็ลองจีวิตี้นะคะอายุยืนยาวของไทยสู่ตลาดโลกนั่นเองนะคะโดยท่านทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะคะท่านเลขาธิการของอย.นะคะท่านก็ออกมากล่าวว่าสำหรับงานนี้นะคะจะมีการรวบรวมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในระบบนิเวศผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนผู้ประกอบการตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล นะคะนี่เป็นงานใหญ่นะคะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ติดตามกันได
2: ้เอาจริงๆว่าประเทศไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะก็สนใจเรียกว่าแบบการดูแล
1: สุขภาพ
2: เนาะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพอยากจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ป่วยติดเตียงไม่มีอัลไซเมอร์กินดีอยู่ดีแล้วก็ร่างกายยังแข็งแรงยังสามารถอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะงานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยความตั้งใจของประเทศไทยที่อยากจะเป็นฮับในการดูแลเรื่องสุขภาพนะคะก็ไปน่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะรวมถึงใครที่อยากจะไปดูเรื่องของธุรกิจนะจริงๆคือธุรกิจ เรื่องของ wellness เรื่องของสุขภาพเมืองไทยนี่คึกคักมากนะคะนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศไทยไม่ใช่น้อยนะคะใครอยากจะไปอัปเดตว่าเอ๊ะตอนนี้มีนวัตกรรมอะไรบ้างที่นักวิจัยคนไทยด้วยนะเป็นผู้พัฒนานะคะก็สามารถไปอัปเดตกันได้ค่ะ
2: ค่ะกับงานนี้นะคะเอาละค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพของเรานะคะประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณพี่ช่างเทคนิคนะคะคุณโดสุภชัยจันตะและทีม Facebook คุณเดชาธรชัยโสดาเรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
12: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
14: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pajuta. Metro Lifestyle.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นจากนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ตัวหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานแล้วมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตัวล่างเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวก้อนเนี้ยมันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้ามาพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี้ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลอง

0: ดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
3: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง

0: ฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบีทีนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตปิดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
4: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
3: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
5: ภาพรวมดีขึ้นเพราะปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัว แต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางพอได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงก์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทั้งแบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
3: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำรถที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห
6: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจBig Cleaningและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันทน์พบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
7: ์นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
8: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
11: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
10: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
12: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้
1: กฎหมายธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlinkเพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
1: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
10: นายมาโรสเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตู

0: เกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ 2026 ถึง 2027 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Bนัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม 21-18 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม 21-12 21-12 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลน์คริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก10คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก10คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก10คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก10คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก10คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก10คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก10คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จาก
1: บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตร

0: ชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัชภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
2: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
1: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทพุ่มเซ่พุ่มเซ่ผสมฟรีสไตล์พุ่มเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมเย็นภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
8: 12:49 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาท ทุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกในประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความ

0: เร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมแสตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

ไพเราะมากเลยนะคะ Close to You เวอร์ชันนี้ชื่อเต็มๆก็คือ They Long to Be Close to You ของริชาร์ดแชมเบอร์แลนมาตามหลัง Lady งานของ Kenny Rogers เวอร์ชันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่เกี่ยวเอาเพื่อน Lionel Richie มาด้วยนะคะเกี่ยวคนแต่งมาด้วยเพลงนี้ถ้าเป็นKenny Rogers บล็อกเนี่ยLionel Richie ก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะแต่เวอร์ชันนี้เขาร้องด้วยกันทั้งKenny Rogers และ Lionel Richie นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์สีฟ้าท้องฟ้าตอนนี้ก็ยังฟ้าอยู่นะคะฟ้ามาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ทราบว่าเย็นๆนี่ยังจะฟ้าต่อหรือเปล่าลุ้นวันนี้มีลุ้นค่ะสองสามวันเนี้ยสองสามวันนี้มีลุ้นนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio Thailand สุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนี 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวเที่ยงจบก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยเราก็ฟังเพลงเพลินๆเพราะๆกันไปนะคะวันนี้คุณหมอขอพักพระราชสุขก็จะบรรยากาศนี้แหละค่ะเราก็ฟังเพลงกันไปนะคะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดเป็นตั้งอยู่เบื้องหน้านะคะจอใหญ่ๆมีตัวหนังสือที่คุณผู้ฟัง

ส่งเข้ามาให้ได้ดูนะคะถ้าได้ส่งเข้ามาส่วนทางไลน์ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะส่งไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าไลน์จะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดส่วนหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ที่ Healthy Together ร่วมใช้ด้วยนั้นก็ทักกันได้นะคะทางนั้นทักกันได้จริงๆที่สร้างมานี้ก็หวังที่จะให้ได้สื่อสารพูดคุยกันแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราว อย่างเช่นวันจันทร์อังคารพุธที่คุณหมอจะมาเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรนะคะคุณหมอจะพูดเรื่องอะไรก็จะใส่ข้อมูลไว้ในนั้นก็คือได้มีการสนทนาวิสาสะทักทายกันบ้างนี่แหละนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเซฮัลโหลทักทายกันตรงนั้นด้วยขอบคุณมากๆค่ะวันนี้กินเจวันแรกกินเจวันแรกแล้วกินอะไรกันบ้างคะอาหารเจอาหารเจเดี๋ยวนี้เขาก็ทำซะเหมือนอาหารทั่วๆไปเลยนะคะเขาก็จะมีการทำเป็นเนื้อสัตว์จำลองใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะคือเหมือนมากเลยก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแล้วก็หลายคนถือว่าได้ดูแลสุขภาพในช่วงของการกินเจยังไงก็ขอให้กินเจกันอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขกับการกินเจค่ะ

งานของ Sears and Croft นะคะ Get Closer มาตามหลัง The Closer I Get to You งานของ Roberta Flack ที่มี Donny Hathaway มาร่วมร้องด้วยก็เป็นเพลงวันนี้เราฟังเพลงกันเพลินๆไปนะคะทุกบ่ายถึงบ่ายสองก็มาพบกันที่นี่ค่ะ FM 93.5 และ 95.5 ก็คือฟังได้ทั้ง2ความถี่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้วหรือยังช่วงเที่ยงมีใครที่ทานมื้อเที่ยงเหมือนดีเจบ้างก็คือไปทานบ่ายนะคะต้องให้เสร็จรายการก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นมื้อเที่ยงพูดถึงสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีนี่ง่ายมากเลยนะแล้วก็ไม่แพงอย่างที่คิดด้วยการที่จะทำให้มีสุขภาพดีอย่างเช่นการดื่มน้ำเนี่ยก็น้ำเปล่าดูเหมือนว่าจะดีที่สุดนะคะแถมยังราคาถูกกว่าน้ำหวานโดยทั่วๆไปด้วยนะคะแล้วก็การเดินนะคะเดินนี่ก็ไม่ต้องเสียสตางค์เหมือนกันเดินได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เดินได้นะคะในบ้านนอกบ้านแต่ช่วงที่ฝุ่นเยอะๆฝนโปรยปรายนี่เดินในบ้านดีกว่านะคะการเดินนี่ก็ถูกกว่าการที่จะต้องไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสใช่ไหมคะแล้วก็ผักบ้านๆนี่ก็จะถูกกว่าวิตามินผักบ้านผักข้างรั้วเนี่ยแหละค่ะริมรั้วเนี่ยถ้าบ้านใครมีพื้นที่ก็ลองปลูกไว้ไม่เสียหายนะคะจะปลูกในกระถางก็ได้เพราะว่าผักบ้านๆผักอย่างเช่นกะเพราโหระพาพริกพวกนี้นี่จะเป็นผักที่อายุไม่ยาวอายุสั้นๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือการนอนเร็วนะคะการนอนเร็วการนอนให้มีคุณภาพถือได้ว่าเป็นความโชคดีของหลายคนถ้ามีวิธีการนอนได้มีคุณภาพจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะคะก็ถือได้ว่าเป็นของฟรีของฟรีเหมือนกันที่เราทำเองได้แดดเช้าๆแดดเช้าๆก็ถูกกว่าแคลเซียมนะคะช่วงเช้านี่สักถ้าหลายละ 8-9 โมงเนี่ยก็รับแดดสักนิดหนึ่งก็จะเป็นการดีนะคะ ขอไปค่ะการทำกับข้าวรับประทานเองก็ถูกกว่าต้องไปซื้อฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำกับข้าวมันก็รับประทานเองเนี่ยมันก็จะได้อย่างที่เราต้องการบางคนนี้นิยมสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยผ่อนคลายทำให้ลดความเครียดที่สำคัญคือหัวเราะค่ะเสียงหัวเราะนี่เขาบอกว่าถูกกว่ายาบำรุงใจใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยิ้มเนี่ยถูกที่สุดดีที่สุดก็ลองทำกันลองทำกันนะคะวันนี้ล้างบ้านกันแล้วหรือยังน้ำหายท่วมหรือยังน้ำลดแล้วหรือยังก็มีบางคนกลับเข้าบ้านหลังจากที่ต้องออกจากบ้านมาแล้วก็ช่วงนี้น้ำลดก็กลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านต้นมะกรูดนะคะปลูกมะกรูดไว้หน้าบ้านไม่ต้องซื้อเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณที่ทักทายกันมานะคะขอบคุณดอกไม้สีฟ้าวันนี้ขอให้เป็นสวีทฟรายเดย์ของทุกคนเลยนะคะสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงค่ะ

How sweet it is to be... Oh, ไม่ค่อยได้ฟังเลยนะเพลงนี้ I can't believe how much I love you สองเพลงสองเพลงนะคะเพลงไม่ยาวมากนักก็ยังจะมีเพลงอีกหลายเพลงวันนี้เพลงดูเหมือนว่าจะไม่ยาวสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวท้ายๆก็จะมีจังหวะบ้างให้ได้exercise ออกกำลังกันบ้างแล้วนะคะแต่เป็นเพลงสั้นๆเดี๋ยวในช่วงท้ายๆบ้านยังไม่พร้อมเข้าอยู่คงอีก 4-5 วันก็หลายบ้านโดยเฉพาะยิ่งมีหมู่บ้านที่ตอนนี้น้ำยังไม่ลดเลยนะคะน้ำยังไม่ลดแล้วก็ติดเกาะออกไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านต้องอยู่แต่ในบ้านดีนะคะว่าบ้านไม่ท่วมบ้านไม่ท่วมแล้วก็ยังไงก็ต้องดูแลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วค่ะแม้ว่าน้ำจะไม่ท่วมบ้านไม่ประมาทก็คือของจะต้องยกไว้ที่สูงแล้วก็มีคำเตือนว่าช่วงนี้ในแถบตะวันออกของที่ยกสูงไว้ก็อย่าพึ่งเอาลงแต่เห็นหลายบ้านก็เอาลงมาแล้วนะคะเพราะคงคิดว่าฝนจะไม่มาแล้วน้ำลดแล้วพอน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำล้อมบ้านพอน้ำลดก็เลยเอาของลงแล้วก็จัดการทำความสะอาดบ้านกันยังไงก็ขอให้ฝนที่จะมาตามข่าวเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะ 3-4 วันเนี่ยในช่วงเนี้ยเห็นมีข่าวว่าฝนจะมายังไงก็ขอให้ฝนยังไงครับตกไม่เนิ่นนานนะไม่ข้ามวันข้ามคืนอย่างที่แล้วมาแล้วก็ตกในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะพอให้ได้ชุ่มฉ่ำกายใจกันก็ขอแค่นั้นแหละนะคะ มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเดี๋ยวเตรียมให้แล้วค่ะอยากฟังเพลงช้าๆเดี๋ยวได้ฟังนะคะอีกท่านหนึ่งส่งข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวมาให้ในไข่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมโอ้โหข้าวไข่เจียวเพียวๆพูดถึงไข่เนี่ยไข่

นี่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีโปรตีนคุณภาพดีมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย1ฟองนี่ก็จะให้โปรตีนประมาณ 6-7 กรัมมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะทั้งยังช่วยบำรุงสมองแล้วก็ความจำในไข่แดงจะช่วยพัฒนาการทำงานของระบบประสาทและสมองนะคะช่วยบำรุงสายตาเพราะว่าอุดมไปด้วยลูทีนและซีเซนทีนช่วยกรองแสงและลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารธรรมชาติที่ให้วิตามินดีสูงเลยนะคะพร้อมด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยควบคุมน้ำหนักให้พลังงานต่ำประมาณ 70-80 กิโลแคลอรี่ต่อฟองแล้วก็ทำให้อิ่มท้องได้นานด้วยคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวไข่เจียวนี่แหละหรือข้าวไข่ดาวตามชอบเลยค่ะตามชอบอีกอย่างหนึ่งสำหรับไข่ก็คือช่วยบำรุงเลือดนะคะเพราะว่ามีธาตุเหล็กและวิตามิน B12ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและป้องกันภาวะโลหิตจางอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของไข่นะคะประโยชน์ของไข่ก็ตอนนี้หลายคนก็หันมารับประทานไข่กันนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ยังกลัวว่าถ้าสูงอายุเนี่ยจะทานได้ทุกวันไหมจะทานเยอะๆได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้ข่าวก็มีออกมานะคะข้อมูลก็มีการเปลี่ยนนะว่ารับประทานได้สำหรับไข่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวไข่เจียวหมูสับกุ้งสับอะไรสับก็ใส่ลงไปในไข่นะคะอร่อยแถมมีประโยชน์มากด้วย

ฟังกันตามที่คุณผู้ฟังบอกนะคะบอกว่ายาวไปยาวไปหลายเพลงเลยแต่จบลงที่ My Sweet Rosary งานของ Brotherhood of Man คุณผู้ฟังบอกว่าชอบชอบเพลงเพราะก็ขอบคุณที่ชอบนะคะขอบคุณที่พูดคุยกันเข้ามาทางไลน์ 935AD พูดถึงไข่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอบอกว่าทานได้นะคะถ้าคนที่ปกติทั่วๆไปเนี่ยคือในคนปกติทั่วไปเนี่ยก็จะทานได้ประมาณวันละ1ฟองทานได้ตลอดอาจจะยกเว้นถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานนี่บ้างก็อาจจะต้องลดลงสักนิดหนึ่งนะคะตามข้อมูลเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็มีรายงานการวิจัยด้วยเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกันนะคะเชื่อมั่นกันคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับ Healthy Togetherได้เป็นประจำนะคะทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยดีเจและน้องหนิงประจำการอยู่ที่ห้อง FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแต่ว่าเสียงไปออก

คลื่นนู้นด้วยฟังได้2คลื่นความถี่นะคะก็จะมาพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในส่วนของ Healthy Together เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงส่วนพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันเสาร์กันแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยอาทิตย์สองวันคือบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์เราก็จะพบกันทางรายการ Afternoon Delight ก็ฟังเพลงกันรัวๆไป1ชั่วโมงนะคะทุกเสาร์และอาทิตย์ Afternoon Delight กับ Healthy Together นี่อาจารย์ถึงศุกร์อาจารย์อังคารพุธก็จะมีอาจารย์หมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราด้วยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการติดตามก็ยังมีเพลงให้ได้ฟังกันอีกนะคะเป็นเพลงที่ติดค้างไว้ไม่ทราบว่าคุณที่รีเควสต์มาทาง SMS 4689935ฟังอยู่หรือเปล่านะคะถ้าฟังอยู่ก็จะได้ฟังแหละกับเพลงนี้เพลงที่รีเควสต์ไว้แล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะได้เพลงหนึ่งมั้งนะคะเพราะว่าใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวดูเวลาอีกทีก็มาฟังกันเลยค่ะ

ตามด้วยงานของ The Archies นะคะ2ชูก้าก็คือชูก้าชูก้าที่คุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟัง2ชูก้าก็ได้ฟังค่ะ DJ เจี๊ยบรัชนีลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้พบกับ Afternoon Delight Healthy Together มาใหม่จันทร์ถึงศุกร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดีลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายกายตาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12:00 นที่ผ่านมา เฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22:00 น.ของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า5,000 รายในครั้งใหญ่ใน

0: แดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสิงปลูกสร้างในพื้นถล่มครั้งใหญ่รับฟังข่าวครับ
1: ให้ความรู้กู้ความสุข
2: ที่นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
3: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:16 นาทีดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายค่ะช่วงเช้าเราก็มีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆ 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายก็เริ่มประมาณนี้นะคะบ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกก็เป็นชั่วโมงอีซี่เอาพิเศษเลยมอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงเพราะว่าได้ฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็ออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ดีเจอึ่งเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังถึง 4:00 เย็นนะคะเราเดินทางมาถึงวันศุกร์อีกแล้ววันนี้วันศุกร์เลขดีศุกร์ที่9ตุลาคมท้องฟ้ายังคงมีแดดจ้าเหมือนเมื่อ2วันก่อนแล้ววันนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีกวันหนึ่งที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็ลดลงนะคะกรุงเทพนี่วันนี้มีประมาณ 30% ของพื้นที่แต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักนะคะยังไงก็ดูแลเทคแคร์บ้านช่องสุขภาพกายใจมีคลื่นนี้มอบกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกเส้นทางของคุณผู้ฟังนะคะ93.5 เมกะเฮิรตซ์ท็อปเรดิโอและชั่วโมงนี้ฟังได้ที่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสุขสันต์วันศุกร์กันก็ต้องเริ่มกันด้วยเพลงที่อยากฟังดอลลี่พาร์ตันร้องเพลงนี้กับเจมส์อินแกรมเพลงจากภาพยนตร์เรื่องบีโธเฟนเดอะเซคันด์ปี1993นะคะเพลงน่ารักจริงๆหนังบีโธเฟนภาค2ก็น่ารักเพราะว่าเขาเดินเรื่องด้วยสุนัขพันธุ์เซนบนาดที่ตัวก็ใหญ่ใจก็ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวน่ารักของครอบครัวทั้งถ้าเป็นภาค2นี้เป็นครอบครัวของเจ้าบีโธเฟนแล้วก็ครอบครัวของตัวเอกในเรื่องนี้นะคะน่ารักจริงๆเพลงก็น่าฟังด้วยค่ะ The Day I Fall in Love Dolly Partonและเจมส์อินแกรมส่วนเพลงที่2จากภาพยนตร์เช่นกันภาพยนตร์แอนิเมชั่น Anastasia ปี1997ก็เป็นหนังยุค 90s นะคะเพลงนี้อาริยาร้องเอาไว้เป็นป๊อปเวอร์ชันของ Journey to the Past ปกติเราฟังเพลงนี้มักจะเล่นเวอร์ชันจากหนังเนี่ยของลิสคาราเวร้องเอาไว้ให้ฟังวันนี้ไปฟังป๊อปเวอร์ชันของ Journey to the Past กันเสียงของอาริยานะคะฟังเพลงกันต่อให้สุขสันต์วันศุกร์คิดถึงเพลงนี้ Simply Red ค่ะ

ส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยที่น้ำอาจจะลดแล้วนะคะที่บ้านแต่ว่าน้ำลดก็ไม่ใช่จุดแบบสิ้นสุดเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความสะอาดแบบ big cleaning ยิ่งน้ำแช่อยู่นานเท่าไหร่การทำความสะอาดก็ย่อมจะต้องแบบ big มากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องราวของการเก็บดูซิอะไรยังใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ทำให้บ้านสะอาดแห้งนั้นต้องมีเรื่องของการฆ่าเชื้อราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณผู้ฟังพี่หนุ่ยที่อยู่แถวดอนเมืองบอกว่าวันนี้แดดดีนะคะแต่ว่าคุณพี่หนุ่ยก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ยังต้องทำความสะอาดกันอีกเยอะเลยต้องฆ่าเชื้อราด้วยรานี่ตัวร้ายจริงๆแล้วก็สำคัญนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็บอกว่าฟังเพลงดีกว่าฟังทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ขอส่งกำลังใจ

ให้ทั้งพี่หนุ่ยและหลายท่านที่น้ำลดแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องจัดการเรื่องของบ้านเรือนให้สะอาดเอี่ยมนะคะเราจะได้เข้าไปอยู่ได้อย่างสบายใจแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงต้นรายการเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องคอยดูคอยระวังฝนจะตกหนักอีกครั้งหนึ่งในเขตของภาคกลางเนี่ยนะคะหลายจังหวัดเลยแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะ2วันก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจกันพร้อมเสียงเพลงวันนี้วันศุกร์ก็เพลงมีจังหวะสนุกจะได้คึกคักกันเมื่อสักครู่นี้ Hall and Oates I can't go for that no can do Andrew Go never let her slip away และเพลงนี้จากแวงชุง Everybody have fun tonight ค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ริมน้ำมีหลายท่านเลยริมน้ำท่าจีนกับริมน้ำที่อื่นๆบอกวันนี้น้ำดีนะคะหมายถึงว่าที่อย่างริมน้ำท่าจีนเขาเอ่อท่วมอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็เหมือนกับอยู่กับเขาอย่างเข้าใจแต่วันนี้คุณผู้ฟังว่ามาว่าน้ำลดระดับลงไปนิดนึงแต่ยังท่วมนะคะริมน้ำท่าจีนส่วนอีกท่านบอกวันนี้น้ำไหลดีแต่พรุ่งนี้ก็ดูกันต่อไปยังไงก็ส่งกำลังใจกันทุกท่านเลยให้ผ่านเรื่องนี้ได้อย่างดีนะคะคิมวายสาวอังกฤษยูเคมและ OMD ก็เป็นหนุ่มๆอังกฤษเหมือนกันโลโคโมชั่นค่ะ

เพลงน่ารักน่ารักจาก Lindsey Buckingham จากอัลบั้มโซโล่อัลบั้มของเขาปี1981นู่นเลยย้อนกลับไปแถวแถวต้นยุค 80s ชุดนี้ชื่อ Law and Order มี Trouble เพลงนี้เป็นเพลงเด่นแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือ It Was I นะคะวันนี้ให้ฟัง Trouble จาก Lindsey Buckingham OMD มากับLocomotion, Kim White, You Came และ Sherbet เพลงนี้ The Way I Am ค่ะ

วิมานในอากาศวาดไว้ไม่รู้ที่วาดนั้นสร้างได้สักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าน้ำมาคราวนี้วิมานในอากาศนั้นพลันสลายมาลายลงต่อหน้าต่อตานะคะไม่ว่าวิมานในอากาศจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จเพราะมีอุปสรรคมากมายชีวิตคนเราก็ต้องดำเนินเดินกันต่อไปด้วยสติปัญญาและสติด้วยนะคะรวมทั้งอีกหลายหลายอย่างก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะด้วยเพลงไพเราะจากที่นี่ท็อปเรดิโอค่ะดอนแมคเคลน Castles in the Air Sherbet The Way I Am ในเพลง The Way I Am มีพูดถึง Castles นะคะดีเจอึ๋งเลยนึกถึง Castles in the Air ไม่ได้ฟังนานมากๆชอบเพลงนี้มากๆเลยวิมานในอากาศเราคงต้องพักกันสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงไพเราะจากอัลบั้มของ Bruno Mars อัลบั้มที่ชื่อ The Romantic นะคะความเสียงที่ไม่จำกัดเพราะว่ารักเธอจริงๆ Risk It All Bruno Mars เดี๋ยวฟังข่าวค่ะ

กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
7: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน สำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมประสบภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช
0: ้ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ู้ธรรม
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการกู้ธรรมครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ9พฤศจิกายนขอโทษกำลังดูเดือนดูว่าเรากระทงวันไหนเปิดปฏิทินเดือนพฤศจิกายนก็พฤศจิกายนไปเลย9ตุลาคม2569นะครับก็วันนี้หลายคนลุ้นนะว่ากรุงเทพฝนจะตกไหมไม่ต้องลุ้นฮะเท่าที่ผมดูพยากรณ์อากาศวันนี้กรุงเทพโอกาสมีฝนไม่มากนะไม่มากแต่ว่าก็จะไปมีภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างอะไรประมาณนี้นะครับกรุงเทพไม่น่าจะมีฝนนะเท่าที่ดูนะเห็นบอกว่าโอกาสมีฝนน้อยนะครับไม่มากนักนะครับผมโอเคครับทีนี้มีอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงเยอะมากเลยนะครับผมหลายคนอาจจะได้ชมนะครับเป็นรายการนะครับหรือเป็นคลิปหรือรายการก็ได้นะครับหลายคนคงทราบนะครับทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีรายการชื่อ Princess Vlog นะครับก็จะเสด็จไปทรงทำรายการในสถานที่ต่างๆนะครับในเชิงทรงพาเที่ยวนะครับทรงพาไปเที่ยวแล้วก็ทรงเล่าให้ฟังถึงสถานที่นั้นๆว่ามีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอย่างไรนะครับแต่มีอยู่คลิปหนึ่งแล้วกันนะคลิปหนึ่งแล้วกันนะต้องบอกหลายคนดูแล้วน้ำตาซึมนะครับก็คือทูลหม่อมอุบลรัตน์เสด็จทรงเยี่ยมอาจารย์จักรพันธ์โปรเชกิจซึ่งอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2543นะครับอาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับในงานด้านจิตรกรรมนะครับหลายคนก็จะรู้จักอาจารย์จักรพันธ์ดีนะฮะจริงๆคลิปเนี่ยวันที่เสด็จไปทรงบันทึกเทปรายการเนี่ยคือเมื่อต้นเดือนกันยายนนะครับประมาณวันที่4กันยายนนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลคือจริงๆตัวคลิปอ่ะผมเห็นแล้วนะครับได้ชมแล้วล่ะนะครับแล้วก็แต่ว่าพอไปดูที่มูลนิธิจักรพันธ์โปรเจกต์นะครับก็เขียนไว้แบบนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ 19:00 นวันศุกร์ที่4กันยายน2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเยี่ยมพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปรเชกฤตและทอดพระเนตรการฝึกซ้อมหุ่นกระบอกเล็กกันนะฮะที่จะมีการแสดงในเร็วๆเนี้ยนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมมาอยู่นะครับหุ่นเล็กในตอนตะเลงพ่ายนะครับแล้วก็ทรงบันทึกเทปรายการ Princess Vlogโดยอาจารย์จักรพันธ์โปรเชกฤตและลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยก็เข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับมีหลายคนที่ได้ดูก็ต้องบอกถึงกับน้ำตาซึมนะเพราะทูลหม่อมเนี่ยประทับโดยทรงคุกเข่าที่หน้าอาจารย์จักรพันธ์นะครับคืออาจารย์จักรพันธ์เนี่ยป่วยแล้วก็ไม่สบายมานานแล้วนะตอนนี้ก็เวลาอาจารย์จักรพันธ์ก็จะต้องอยู่บนรถวีลแชร์นะครับแล้วทูลหม่อมเนี่ยก็ส่งเอื้อมพระหัตถ์ไปให้กำลังใจอาจารย์จักรพันธ์นะครับโดยส่งสัมผัสที่แขนอาจารย์จักรพันธ์นะครับแล้วก็ส่งกล่าวว่าทูลหม่อมมาเยี่ยมอาจารย์จักรพันธ์นะทูลหม่อมคิดถึงอาจารย์จักรพันธ์ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็หลายคนได้เห็นนะครับก็จะทราบทูลหม่อมก็ทรงคุกเข่านะทรงคุกเข่าแล้วก็ทรงคุยกับอาจารย์จักรพันธ์นะครับซึ่งพี่ต๋องวรพิษสดประเสริฐซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยก็ยืนอยู่เพื่อถวายรายงานเนี่ยนะครับก็บอกอาจารย์จักรพันธ์รับรู้นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจารย์จะพูดไม่ค่อยได้ตอนนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยเมื่อตอนที่ทุนหม่อมทรงคุยด้วยนะครับทรงคุยกับอาจารย์จักรพันธ์ด้วยเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์ก็

0: ือนกับพยายามพยักหน้าเพื่อจะเหมือนกับทรงคือเมื่อตอนทรงเมื่อทุนหม่อมทรงคุยด้วยเนี่ยนะอาจารย์จักรพันธ์ก็พยายามพยักหน้าเหมือนกับแสดงอาการรับรู้ที่ทุนหม่อมทรงมีพระเมตตานะครับแล้วก็พี่ต๋องนะพี่ต๋องคืออาจารย์บรพิตรเนี่ยนะครับก็บอกว่าอาจารย์จักรพันธ์ก็น้ำตาคลอๆนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องอาจารย์จักรพันธ์นะเพราะว่าคนดูทั่วไปก็น้ำตาคลอๆนะครับแล้วก็ทุนหม่อมเองก็ไม่ทราบนะเราไม่ทราบว่าทรงกันแสงหรือเปล่านะหรือว่าทรงมีน้ำตาน้ำพระเนตรคลอๆผมไม่รู้แต่ว่าแต่ที่ทราบก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อตอนทุนหม่อมทรงพระเยาว์เนี่ยนะครับอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยก็ถวายการสอนงานทางด้านศิลปะแล้วก็งานทางด้านจิตกรรมกับทุนหม่อมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะสิ่งที่จริงเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมนิดนึงจะได้เห็นว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนฟังนะครับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวฟังเลยนะครับหลายคนอาจจะได้ดูแล้วล่ะนะลองฟังดูแป๊บนึงนะครับผมแป๊บเดียว
1: อาจารย์ผมเยี่ยมอาจารย์นะขอบคุณมากอาจารย์
2: ขอนิด
1: งานอาจารย์สวยเนื้อเราคิดถึงอาจารย์นะ
2: ที่มีต้องมีพวงแล้วมาลัยถวายเนี่ยพ่ออาจารย์เจอความศักดิ์สิทธิ์ท่านเพื่อมือเสร็จใหม่ๆเนี่ยผมอาจารย์แค่เอามาเชิดเล่นพอตกค่ำเนี่ยจะยกแขนขึ้น
1: Princess We Love EP นี้หม่อมพาทุกคนเปิดโลกศิลปะไทยผ่านผลงานของศิลปินแห่งชาติอาจารย์จักรพันธ์โอสยกฤตพบกับผลงานศิลป์อันทรงคุณค่าที่หาชมยากรวมถึงศิลปะหุ่นกระบอกที่ใกล้สูญหายเพื่อเราผลงานแต่ละชิ้นจะมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ในนั้นติดตามชมพร้อมกันได้เลย
2: อันนี้คืองานของอาจารย์จักรพันธ
1: ์
2: ตั้งกันสมัยอันนี้น่าจะยังไม่เข้าวชิราวุธหรือตาม
1: เขียนเป็น
2: ดินสอเขียนเป็นเล็กๆท่านชอบศิลปะทุกรูปแบบอาจารย์จักรพันธ์โดยเฉพาะละครรำละครไทยเนี่ย
1: ท่านเขียนละเอียดมากเลยท่านยังไม่ต้องเข้าเขียนประกอบนะเขียนได้แล
2: ้
1: ว
2: อันนี้ก็เป็นพอร์เทรตตัวท่านเอง
1: เจ้าพอร์เทรตที่ท่านเขียนเล่นเหรอ
2: เขียนเป็นงานเรีย
1: นอ๋องานเรียน
2: ตอนนี้อยู่ที่พระกรหมดแล้วตอนที่ท่านไปสอนทูลกระหม่อมกับ
1: พระเทพ
2: ท่านยังไม่ได้จบนะแต่อาจารย์รุ่นนั้นน่ะเขาเลือกให้ท่านไปสอนท่านชมให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าทำไมสอนทูลกระหม่อมมาเขียนรูปสวย
1: แล้วที่นี่สร้างมานานหรือยังคะเนี่ย
2: ตั้งกระวังทีละเลิกมันก็10กว่าปีวางซื้อที่ตั้งแต่ปี54อ่ะตอนนี้เปิดครั้งแรกอ่ะเขาเข็นรถมาพาท่านดูท่านก็นั่งกับตาไม่ดูพอพยาบาลเขาหลอกว่าสุธีมันขโมยหุ่นจานไปหมดลืมตาลงเลยตาแจ๋วเลย
3: สุธีเป็นลูกศิษย์คนหนึ่ง
1: ขโมยไปหมดอาจารย์เป็นคนที่ไหนคะ
2: อาจารย์เป็นคนเอกมัยมาตั้งนาน
1: ตั้ง
2: น
1: านที่บ้านท่านน่ะเหรออ
2: ่าอันนี้ก็เป็นขาอย่างของอาจารย์ที่เป็นคู่มือเวลาออกนอกสถานที่อย่างพวกสีน้ำที่ท่านเขียนเนี
0: ่
2: ย
0: โอเคครับผมเปิดตรงนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงชุนหม่อมทรงคุยกับพี่ต๋องวรพิษนะพี่ต๋องก็จะถวายรายงานนะครับผมก็ลองหาดูนะครับลองหาดูแล้วก็ต้องย้ำนะฮะว่าอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยก็จะมีการคือจริงๆอาจารย์เนี่ยตอนนี้อาจารย์ต้องอยู่บนรถวีลแชร์รถเข็นตลอดเวลานะครับอาจารย์ป่วยนะแต่ว่าจะมีงานการแสดงหุ่นเล็กตะเลงพ่ายอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ซ้อมเป็นระยะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเคยคุยกับพี่ต๋องนะฮะพี่ต๋องบอกว่านู่นน่ะสงสัยน่าจะได้เล่นก็คงประมาณต้นปี70นะครับผมครับทีนี้ถ้าคุณสนใจจะไปดูพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปรชกฤตนะครับผมก็เชิญนะครับผมตอนนี้พิพิธภัณฑ์จักรพันธ์เนี่ยพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์เนี่ยอยู่ที่เทศกาลแถว เขาเรียกอะไรสายไหมอ่ะไม่ใช่สายไหมเดี๋ยวแป๊บนะผมเรียกไม่ถูกไปถูกอยู่ตรงแถวแถวไม่เอาเดี๋ยวกลัวกลัวผิดเดี๋ยวนะฮะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์เนี่ยอยู่ตรงแถวแถวเพิ่มศิลป์อะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเจอละเจอละอยู่ถนนสุขาภิบาล5สุขาภิบาล5นะครับซอย58เขตสายไหมคือเขตสายไหมแหละนะครับเขตสายไหมเปิดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับคุณนะฮะเปิดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเพราะว่าเคยคุยกับพี่ต๋องอ่ะบอกว่าเปิดทุกวันไม่ไหวไม่มีใครดูแลแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดแล้วก็ถ้าคนน้อยเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ก็เปลืองนะครับแล้วก็เก็บค่าเข้าไม่กี่บาทเองนะคนละ300เองนะครับคือเดี๋ยวนะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปรเชียกฤษนะครับอยู่ที่ถูกต้องใช่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไม่ผิดนะครับอยู่สุขาภิบาล5ซอย58เขตสายไหมกรุงเทพนะครับเมื่อกี้อย่างที่พี่ต๋องกราบถวายรายงานเพื่อทุนหม่อมทรงทราบเนี่ยก็เปิดเมื่อประมาณปี2554เปิดมาก็น้ำท่วมเลยนะครับผมพอปี54นี่น้ำท่วมหนักนะครับผมก็จริงๆดั้งเดิมอ่ะนะจักรพันธ์ก็จะพูดง่ายคือบ้านก็อยู่แถวๆเรียกอะไรดีเอกมัยนะฮะเอกมัยนะครับผมครับทีนี้ตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเปิดเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับเริ่มเปิดเนี่ยนะเริ่มเปิดเมื่อปีนี้เองนะฮะเริ่มเปิดเมื่อปี2569เนี่ยเมื่อประมาณเดือนปลายเดือนมีนาผมจำได้นะครับก่อนสงกรานต์นิดหน่อยนะซึ่งผมก็ไปดูแล้วนะครับก็ในนั้นเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีที่เก็บหุ่นกระบอกนะครับทั้ง3ก๊กนะโจโฉแตกทัพเรือเนี่ยเราก็ตะเลงพ่ายนะครับตะเลงพ่ายก็เป็นสงครามตั้งแต่สมัยอยุธยากับพม่ากับหงสาวดีเนี่ยนะครับผมเราก็ในนั้นก็จะมีโรงเชิดหุ่นกระบอกเลยนะครับมีที่นั่งประมาณผมว่าสัก3ไม่ถึงอ่ะไม่น่าถึงนะทีนี้เขาเขียน300ที่นั่งผมดูแล้วไม่น่าถึงอ่ะนะโอเคก็เขาบอก300ที่นั่งก็300ที่นั่งแล้วกันนะครับก็เป็นโรงละครซึ่งโอ้โหแต่เวลาจะเชิดทีเนี่ยนะฮะอย่างช้างอ่ะช้างศึกอ่ะฮะโอ้มีคนเชิดตั้งกี่คนนะแค่ขาช้างเนี่ยก็ปาเข้าไป4นะตัวคนที่นั่งอยู่บนช้างจะเป็นพระมหาอุปราชาหรือสมเด็จพระนเรศวรพระเอกาทศรสอะไรนี่ก็อู้แบบแล้วก็ตัวต่างๆอีกมากมายก่ายกองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เชิญนะครับจักรพันธ์ลงทุนซื้อที่ดินตรงนั้นนะครับก็อะไรอ่ะราคาเขาบอกว่าเป็น100กว่าล้านบาทนะครับถึงไหมแต่ก็ใหญ่นะใหญ่เลยล่ะนะครับผมก็เพราะฉะนั้นปัญหาคือก็เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะครับราคาที่ดินราคาอาคารเนี่ยก็ปาเข้าไปเป็นคือพูดง่ายคืองบก่อสร้างอาคารเนี่ยเท่าที่พี่ต๋องเคยบอกก็ประมาณเป็นร้อยล้านนะครับราคาที่ดินก็อีกเป็นร้อยล้านนะครับผมครับแต่สวยนะสวยมากนะครับเวลาไปดูเนี่ยก็งดงามนะก็เอาเป็นว่าลองไปดูแล้วกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้คุณก็ไปได้นะไปโทรไปก่อนนะครับผมโทรไปก่อนเพราะว่าไม่ได้เปิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อ่ะไม่เปิดเสาร์ก็ไม่เปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับผมแล้วที่มากกว่านั้นคือเดี๋ยวนะผมจะพยายามหาเบอร์ให้คุณนะว่าคือวันนั้นผมได้ไปดูเนี่ยตอนเขาก็เอามาเชิดให้ดูเล็กน้อยนะฮะดูเฉพาะตอนที่เอาช้างศึกออกมาเนี่ยนะครับอุ้ยแค่ช้างตัวเดียวเนี่ยช้างเชือกเดียวเนี่ยนะครับก็คนเชิดเพียบเลยนะครับช้าง1ตัวเนี่ยเท้าช้าง4เท้าอ่ะนะครับ คน4 คนนะเราก็จะต้องเชิดตอนจะชูงวงจะอะไรอุ้ยคนละหนนะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะบนตัวช้างก็จะมีพระเอกาทศรถพระนเรศวรนะครับแล้วก็อันนี้หมายถึงว่าประทับช้างทรงโหระเชื่อขนาดนะครับแล้วก็สมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่แหละนะครับหุ่นแต่ละตัวแล้วก็ถ้าเป็นหุ่นตัวเล็กๆเนี่ยก็1คน1ตัว1คน1ตัวนะครับคุณนะครับซึ่งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับใครที่เคยดูอาจารย์จักรพันธ์เชิดตั้งแต่สมัย40 ปีที่แล้วเลยบอกโอ้ยไม่ถึงเปอร์แต่นะประมาณผมเคยไปดูที่บ้านที่ซอยเอกมัยนะอันนั้น2540เศษแต่ก็เคยไปดูนะครับผมก็เอาเป็นว่าสนใจยังไงเดี๋ยวนะผมพยายามจะหาเสิร์ชคำนี้แล้วกันนะครับพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปรเชียกริตนะครับพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปรเชียกริตนะครับก็เชิญนะครับผมก็ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่300 บาทเด็กนักศึกษานะครับนักศึกษา150นักเรียน100 บาทเด็กต่ำกว่า7 ปีไม่ต้องเสียค่าเข้าชมนะครับเปิด10 โมงถึง16:00 น.นะครับเปิดประมาณ6 ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะครับโทรไปได้นะครับ02-392-7754 02-392-7754นะครับหรือไปที่ facebook.com จักรพันธ์นะฮะจักรพันธ์ก็ CHAKRABHAND นะจักรบันนะจักรบันนะคือถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วภาษาไทยก็คือจักรพันนะครับ C H A นะจาก C H A K ฮะ C H A K แล้วก็ R A จักราแล้วก็ B H A N นะคุณเสิร์ชคำว่าพิพิธภัณฑ์จักรพันโปรเชกฤตแล้วกันรับรองคุณเจอนะครับผมสวยงามนะผมเคยเขียนเรื่องนี้ไปในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าจักรพันธ์ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ70เท่าไหร่เดี๋ยวผมว่า70กว่าๆนะไม่รู้ขวาเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงนะครับขอดูนิดนึงกันนะครับเดี๋ยวนะผมว่า80ได้นะมั้งนะจักรพันธ์เกิดปีไหนไม่รู้นะครับก็แต่ว่าที่แน่ๆคือแป๊บนะครับจักรพันธ์อันจักรพันธ์อายุเท่าไหร่แบบไหนๆก็ได้ไหนอุตสาหะแล้วครับจักรพันธ์โปรเชียกฤตนะครับเกิด16 สิงหาคมนะครับปี2486นะ2486ถ้า2486ถึง2500ก็14 ปีใช่ไหม14 ปีตอนนี้ก็อีก69 ปีอัตรีซะ70อ่ะ70อุ้ย84 ปีแล้วครับคุณนะฮะไม่ใช่70 กว่าแล้วฮะ80 กว่าปีนะฮะจันจักรพันธ์80 2486นะครับก็คือใช่14บวกกับอีก70ก็84โดยเฉลี่ย83 84ประมาณนี้นะครับผมก็นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ฟังรายการ Princess Vlog ของทุนหม่อมอุบลรัตน์เนี่ยนะครับพี่ต๋องก็เล่าให้ฟังว่าเห็นไหมตอนที่กราบทุนหม่อมที่บอกว่าตอนที่อาจารย์จักรพันธ์ไปทรงไปหมายถึงว่าตอนที่ทุนหม่อมทรงเป็นนักศึกษาเรียนศิลปะอาจารย์จักรพันธ์ตอนนั้นอาจารย์จักรพันธ์ยังเรียนอยู่ที่ศิลปากรอยู่เลยยังไม่จบนะครับผมโอเคครับก็เลยพูดเรื่องนี้ก็น่าสนใจดีนะครับผมแล้วหลายคนก็จะจักรพันธ์เป็นคนปากคมมากนะแล้วก็เขียนหนังสือใช้นามปากกาอะไรอ่ะก็มีใครบ้างอ่ะจักรพันธ์ใช้นามปากกาสัตว์สิวิมลเนี่ยที่ผมจำได้นะครับแล้วก็เขียนบทความเขียนเป็นเรื่องสั้นนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะก็ลองหาดู เพราะว่าอาจารย์จักรพันธ์เคยเขียนลงในดิฉันใช่ไหมหรือพลอยแกมเพชรอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็เคยรวมเล่มด้วยซ้ำไปนะครับผมโอเคครับก็เลยพูดเรื่องนี้ยืดยาวเลยนะครับผมนี่ไงผมเขียนเรื่องอาจารย์จักรพันธ์เมื่อ18 พฤษภาคม ปี 2569นะครับวันนั้นก็พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์อาจารย์จักรพันธ์นะครับเขียนลงในแนวหน้านะครับผมลองหาดูได้นะครับชื่อว่าเรื่องนี้มีประวัตินะครับจักรพันธ์โปเชียกฤตพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับงานสวยใช่งานจักรพันธ์สวยมากละเอียดสวยงามนะครับนะครับลองจะมีเวลาว่างก็เชิญไปชมเชิญไปดูนะครับคุณจะรู้ว่างานดีๆเนี่ยยังมีให้ชมอีกเยอะแล้วก็อาจารย์จักรพันธ์เคยพูดกับพี่ต๋องนะบอกว่าอาจารย์บอกว่ามีบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ขายรูปอีกขายไปสิรูปอ่ะจะได้เอาเงินมาใช้อาจารย์จักรพันธ์บอกว่าเอาถ้าขายไปหมดมันก็ไม่ใช่สมบัติของเราแล้วเราจะมาจัดแสดงก็ไม่ได้แล้วเพราะเราขายให้เขาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไว้นะครับคือพี่ต๋องเคยพูดประมาณว่าเหมือนกับเวลาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยบางทีมันต้องใช้เงินแล้วเงินมันขาดอีก40-50 ล้านอะไรเงี้ยก็มีการคุยกันบอกว่าเนี่ยอาจารย์ก็ขายรูปสักรูป2 รูปเนี่ยก็ได้เงินแล้วแหละนะครับอาจารย์บอกอ้าวขายไปหมดแล้วยังไงอ่ะต่อไปจะเอาไว้ให้คนทั่วไปดูยังไงเพราะมันเป็นของที่มีคนเขาซื้อไปแล้วก็เป็นสมบัติของเขาอ่ะจะเป็นของเขามาโชว์ก็ไม่ได้แล้วในประมาณเนี้ยนะครับผมนะครับก็โอเคครับผมฟังเพลงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะครับผมอ่ะฟังเพลงเห็นนะเพลงไทยเหรอมีผู้อยากฟังเพลงของเหนือนะวันนี้ผมจะเปิดเพลงหลายๆภาคให้คุณฟังเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มด้วยภาคเหนือก่อนแล้วกันนะครับผมนะเริ่มด้วยเพลงเนี้ยนะครับหลายคนรู้จักดีนะครับได้อินโทรขึ้นมาคุณก็คงนึกออกว่าเพลงอะไรนะครับเชิญครับแป๊บนะครับโอเค

0: ต่อแล้วครับผม
1: ก็ไม่ทราบว่าตอนแรกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมานะครับคือบางทีมีผู้บอกว่า
2: search is changing
1: ขอโทษครับ
2: EIN press
1: ขอโทษครับผมเขาเรียกอะไรอ่ะคือบางทีมันเป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับโอเคครับตอนแรกก็อาจจะมีคนบอกว่าไอ้ช่วงเพลงล่องแม่ปิงนะครับเสียงมันไม่ชัดประมาณนี้นะครับแต่พอมาเพลงน้อยใจยาเสียงมันชัดขึ้นมานะครับโอเคถ้ายังไงก็ตามก็ขออภัยนะครับผมบางทีไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเรื่องเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับผมอ่ะทีนี้มีผู้ถามมาว่าแล้วเวลาไปชมพิพิธภัณฑ์อาจารย์จักรพันธ์ที่สุขภิบาล5เนี่ยก็ย้ำนะคือคุณต้องไปวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเปิดวันเดียวส่วนจะจองบัตรชมการเชิญหุ่นเล็กตะเลงพ่ายเนี่ยต้องทางพี่ต๋องนะฮะเขาก็ยังไม่ได้บอกนะคือกำหนดวันเนี่ยก็พยายามจะดูอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนแต่บอกว่าประมาณน่าจะต้นปีเพราะว่าเดี๋ยวผมลองดูทีนะฮะซึ่งจะบอกไงดีคือเนื่องจากเวลาจะเชิดหุ่นเนี่ยสมมติหุ่นมี100ตัวเนี่ยนะครับคนก็100คนเนี่ยแต่ว่าเจอช้างเข้าไปเชือกเดียวเนี่ยก็คนเฉพาะแค่ช้างนะครับคนก็ประมาณ6คนนะครับฉะนั้นแต่ว่าเวลาเชิดหุ่นเนี่ยมันไม่ได้ออกมาทั้งหมดทุกตัวนะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะไอตอนฉากที่ไทยรบพม่าพม่ารบไทยเนี่ยนะครับแล้วเป็นตะเลงพ่ายเนี่ยก็หมายถึงว่าพม่าก็พ่ายไปใช่ไหมในสงครามยุทธนาถีแต่อันนั้นออกมาทีเงือกก็เต็มเวทีนะครับผมนะตัวละครมีเท่าไหร่ทหารทหารมีเท่าไหร่จตุรงคบาทมีเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกจตุรงคบาทก็คือผู้ประจำช้างที่เท้าของช้างสี่เท้าเนี่ยก็ช้างหนึ่งตัวอย่างที่ผมพูดนะครับชื่อหนึ่งเชือกเนี่ยก็เฉพาะแค่ช้างโดยเฉพาะตรงผู้เชิดตรงเท้าเนี่ยกระปาเข้าไป4คนนะครับใช่ไหมแล้วก็จะมีโอ้ยตรงงวงตรงผู้ที่เป็นดูหุ่นที่นั่งอยู่บนหลังช้างอะไรประมาณนี้โอ้ยนั่นยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับผมเห็นไหมผมลองดูที่เขาแต่เท่าที่ทราบเขายังไม่กำหนดวันนะครับผมวันไหนก็ยังไม่เห็นนะครับในนี้เขาก็เขียนไว้คร่าวๆแบบนี้นะครับการแสดงแล้วก็การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงละครหุ่นกระบอกของจักรพันธ์โปรเจกต์

0: เนี่ยที่สุขาภิบาล5/58เนี่ยก็ตอนนี้ก็เปิดทุกวันอาทิตย์นะฮะ10 โมงถึง 16 นาฬิกานะครับเราก็จะมีการซ้อมเชิดหุ่นกระบอกด้วยหุ่นจริงๆเนี่ยนะครับรอบซ้อมเนี่ยก็ในวันแน่นอนถ้าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งนะฮะแต่บางวันนะฮะบางสัปดาห์ไม่บางวันบางสัปดาห์ก็จะเพิ่มรอบ11 นาฬิกาก็ขึ้นอยู่กับว่าคนดูมากหรือคนน้อยนะครับแต่เนี้ยการแสดงจริงๆนะฮะกำหนดไว้ประมาณต้นปี2570ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ให้จองบัตรนะครับผมยังไงผมก็เชื่อว่าการเชิดวันจริงที่เล่นจริงเนี่ยก็คงไม่สามารถจะ เล่นได้ทุกวันนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้เชิดหุ่นเนี่ยก็บางคนก็มีงานประจำนะครับบางคนก็ต้องไปทำงานนะครับคือคนก็เป็นอาสาสมัครมาเชิดนะครับอย่างมีบางคนเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาเนี่ยก็มานะครับก็อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคือไม่ได้มีอาชีพเชิดหุ่นนะแต่เพียงแต่ว่าก่อนจะเชิดเนี่ยต้องเรียนก่อนแล้วต้องเรียนนานด้วยนะไม่ใช่เรียนวันสองวันนะครับผมแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์ก็จะเป็นคนลงมาฝึกซ้อมเองนะครับงั้นเวลาหุ่นบิดหน้าคนเชิดก็ต้องบิดหน้าไปตามนั้นด้วยจะเคลื่อนไปทางซ้ายคนเชิดก็ต้องไปทางซ้ายนะครับก็เหมือนกับคนนั้นเนี่ยจะต้องเกือบจะเป็นนางรำหรือว่าเป็นตัวรำซะเองเลยล่ะครับผมนะครับก็เอาเป็นว่าสนใจยังไงก็ติดตามดูในพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์ พิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปรเจกต์นะครับผมหาดูได้นะครับต้องไล่ดูเอานะครับผมโอเคครับเอาตอนนี้แล้วกันนะครับฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับเข้าใจว่าเมื่อกี้เป็นภาคเหนือไปแล้วนะครับตอนนี้จะไปภาคอีสานนะครับผมก็เป็นใบสีสู่ขวัญเนี่ยนะครับผมลองดูครับเชิญครับผมแป๊บนึงนะครับ
1: มหาจุฬาประกาศโกเมืองขอนแก่นแดนอีสานผูกสมานพะไม่มิดสำเร็จเพี้ยนหำเฮี้ยนหูสีชมพู่เส้นได้สายสัมพันธ์ใบสีคูส่วนสู้ขวัญบัณฑิตด้วยยินดีหอยหอหักแพง

0: ครับตาลิกิปัสไม่น่าจะฟังจบนะครับปิดท้ายด้วยเพลงเป็นร้องเองนะครับระบำพัดหรือตาลิกิปัสก็เป็นเพลงของปากใต้ของเราเป็นมารายูนี่นะครับผมโอเคครับใกล้หมดเวลาครับขอบคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและพันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM นะครับขอบคุณแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์เรามีสัมภาษณ์นะครับพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์งานคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามัยพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับพรุ่งนี้10นาฬิกามาพบกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
10: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตระพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

สู่รายการเพื่อนเดินทางนะคะ1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะจากนี้ไปไม่ถึงชั่วโมงสิประมาณ52นาทีนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวการอัปเดตเรื่องของการจราจรเองก็ตามนะคะหรือว่าข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้เพื่อนเดินทางของเรานะคะเจอกันในทุกเย็นเลยค่ะช่วงเย็นๆนะคะก่อนที่จะเลิกงานกลับบ้านแบบนี้ก็หมุนคลื่นมาทาง FM 95.5 ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะรับชมได้ผ่านทาง Metro Live FM 95.5 นะคะในช่วงเวลานี้ละค่ะ50นาทีโดยประมาณนะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมกับทีมงานห้องส่งของเรานะคะหลังไมค์วันนี้ค่ะคุณสุภชัยจันตะคุณโดโดค่ะแล้วก็ยังมีหนุ่มหล่อของเรานะคะจากทีมเฟซไลฟ์ก็คือคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการจราจรเป็นวันศุกร์ที่คือถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยหลายคนที่อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าวันศุกร์เมื่อไหร่เนี่ยทำไมรถต้องติดแล้วทำไมต้องติดวันศุกร์กับวันจันทร์เป็นข้อสงสัยนะคะไก่กาอะไรมากนะคะคือต้องบอกว่าทุกเส้นทางละค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ตามที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆปัญหาการจราจรเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงของเขาเรียกว่าเวลาเร่งด่วนนั่นก็คือช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะแต่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาติดวันจันทร์เช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์เนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกลับบ้านไปเที่ยวไปต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับมาเข้ามาในตัวเมืองกรุงเทพอะไรแบบนี้เนี่ยก็มาช่วงวันจันทร์นะก็อาจจะทำให้รถติดได้หรือว่าวันจันทร์เนี่ยการจราจรหนาแน่นเนื่องจากว่าบางทีเราจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเราไม่รู้ว่าช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่านะคะแล้วก็น้ำยังคงท่วมขังในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะส่วนวันศุกร์นะคะก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะทุกคนก็จะเร่งรีบกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่เนี่ยกลับกว่าจะถึงบ้าน 4-5 ทุ่มนะเอาเวลาพักผ่อนเหลือแค่กี่ชั่วโมงเองก็เห็นใจเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องปัญหาการจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็พยายามแก้ไขมาโดยตลอดนะแต่ว่าจำนวนรถเนี่ยเหมือนจะไม่ลดลงเลยเหมือนจะไม่ลดลงเลยลงเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้คนไทยเนี่ยเป็นคนรวยนะมีสตางค์เพราะว่าออกรถบางบ้านเนี่ยมีทั้งรถน้ำมันเนาะเติมน้ำมันแล้วก็รถไฟฟ้าล่าสุดเนี่ยรถไฟฟ้าที่บอกว่าตอบโจทย์เรื่องของพลังงานหลายคนก็ซื้อรถไฟฟ้ามาก็เจอปัญหาบ้างนะคะก็แก้กันไปนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรวันนี้นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโครงการพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านฝั่งตะวันตกนะคะเขาแจ้งมาบอกว่าจะมีการปิดเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวนะคะใครที่จะไปด่านบางโคล่หนึ่งอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางไปตอนนี้เนี่ยก่อสร้างมาอยู่ในส่วนที่2แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นสัญญาที่5เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมการจราจรแล้วก็ระบบสื่อสารนะคะซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางเป็นช่องซ้ายสุดนะคะซ้ายสุดตลอด24ชั่วโมงบริเวณด่านบางโคล่1เพราะฉะนั้นใครที่กำลังเลิกงานนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านหรือว่ามีธุระปะปังที่จะผ่านเส้นทางนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนให้ดีนะคะระยะเวลาที่เขาจะต้องดำเนินการในการที่จะจัดสร้างเนี่ยเริ่มวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึงวันที่15มีนาคมอันนี้ในส่วนนี้นะคะที่มีการก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2นี้นะคะก็คือตลอด24ชั่วโมงนะคะจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจร2ช่องทางสายสุดเพราะฉะนั้นทางขวาก็สามารถวิ่งได้แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งค่ะก็ไม่ใช่ถึง15มีนาปี70นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง15มีนาคมปี70ก็คือปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมนะคะ15มีนาคมแล้วก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางนี้เนี่ยทางคือแคบลงนะจากเดิม

เนี่ยมันกว้างอยู่แล้วเนาะมันมีกี่เลนล่ะตอนนี้ปิดไป2ช่องอาจจะเหลือ2ช่องหรือเปล่านะคะ2ช่องขวาเนี่ยก็อาจจะต้องเดินรถด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รถบรรทุกทุกชนิดให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดในการสัญจรสมมุติว่ามันเหลือ2ช่องทางนะคะเป็นช่องขวาเพราะว่า2ซ้ายสุดเนี่ยปิดเบี่ยงไปแล้วเนาะก็ให้ใช้ซ้ายสุดของช่องจราจรที่สามารถสัญจรได้นะคะทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ฝากขออภัยมาในความไม่สะดวกด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางก็สามารถสอบถามได้นะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่าอยากจะแจ้งเหตุฉุกเฉินก็สามารถติดตามได้ที่เพจโครงการพิเศษสายพระราม3สัญญา5งานระบบค่ะอันนี้เป็นการก่อสร้างเรื่องของอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางนะคะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยหลายท่านบ้านอยู่นครนายกอยากจะกลับบ้านหรือว่าอยากจะไปพักผ่อนเส้นทางนครนายกนะคะแขวนทางนครแขวนทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงมีการอัปเดตข้อมูลไว้ค่ะเส้นทางหลวง305กิโลเมตรที่41นะคะรถเล็กต้องเลี่ยงนะคะใครที่ขับรถเล็กมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถคันเล็กๆอ่ะต้องระมัดระวังวิ่งบนถนนเลียบคลองหน้ามสวองครักษ์นะคะในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากรณีที่จำเป็นผ่านบริเวณน้ำท่วมขังนะคะก็อาจจะต้องใช้ช่องทางที่มีระดับน้ำต่ำที่สุดนะคะมาดูกันค่ะว่าช่องทางไหนบ้างใครที่จะมุ่งหน้าไปนครนายกขับชิดซ้ายเข้าไว้นะคะชิดซ้ายเลยค่ะมุ่งหน้าเข้านครนายกไปนครนายกชิดซ้ายไว้นะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตร10เซนติเมตรก็เนี่ยประมาณนี้ได้นะคะก็สูงเหมือนกันนะแล้วก็สำหรับใครที่จะเข้ากรุงเทพมาฟังอยู่ทางวิทยุแล้วจะขับเข้ามาทางกรุงเทพก็ชิดขวาไว้นะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่10เซนติเมตรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทางแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงเนี่ยก็ฝากขออภัยมาในความไม่สะดวกด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะคะศึกษาเส้นทางสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็โทรได้ค่ะ0936152278หรือว่าอาจจะโทรสายด่วนกรมทางหลวงก็ได้นะคะ1586ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการสัญจรในช่วงนี้กบเชื่อว่าหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ใครที่อยู่เส้นทางไหนอัปเดตกันได้นะอัปเดตมาได้ค่ะร่วมจัดรายการกับเราเพราะว่าเรายังอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังนะสำหรับประเทศไทยนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยมีความเครียดนะคะแต่ว่าประสบปัญหาน้ำท่วมขังยังอยู่ในบางพื้นที่แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังได้รับโหวตนะให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะประจำปี2026ค่ะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะสำหรับชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็คนไทยทั้งประเทศแหละนะเพราะว่ามีการทางนิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกนะคะเขาได้บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นจากปีที่ผ่านมาโอ้นี่เห็นไหมไม่ธรรมดานะกรุงเทพนะคะจากปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วกรุงเทพยังไม่ติดอันดับท็อป20ก่อนที่จะเข้ามาสู่การครองอันดับ1ในปี2026นี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นความนิยมขีดสูงสุดของกรุงเทพมหานครสำหรับกลุ่มนักเดินทางนักท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะเสน่ห์ของเมืองที่เขาบอกว่าเมื่อผสมผสานความหลากหลายด้านสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์เรื่องอาหารการกินคนไทยเนี่ยโอ้อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะมิชลีนเนี่ยเขาก็การันตีด้วยนะแล้วก็มีวัฒนธรรมทางอาหารริมทางที่เรียกว่าสตรีทฟู้ดโอ้โหคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะเยอะมากนะคะสตรีทฟู้ดเมืองไทยหลากหลายมากเลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครประเทศไทยเองก็ยังได้จัดอันดับในอีกหลากหลายสาขาด้วยกันนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าของไทยเองก็โดดเด่นหรือแม้แต่ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
เรามีทั้งเมืองหลักเรามีทั้งเมืองรองแล้วก็รองร้องรองลงไปอีกนะคะคือบางที่เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นว่ามันอยู่ในโซเชียลแต่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอแล้วก็อัปเดตขึ้นมาอ้าวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบติดอันดับไปก็มีเหมือนกันนะคะนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ8ในประเภท Best Country for Food นะคะโอ้โหนะนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็มาดูในเรื่องของโรงแรมโรงแรมชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยยังได้รับการจัดอันดับในประเภทที่เป็นโรงแรมที่มีความโดดเด่นด้วยนะคะมีทั้งหมด6โรงแรมด้วยกันนะใครที่เคยไปเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเคยไปพักแหละเนาะแล้วก็ผลการโหวตนะคะผลการโหวตของนิตยสารที่เป็นนิตยสารแล้วก็สื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงความนิยมของประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรค่ะแล้วก็ความโดดเด่นของจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าซึ่งสินค้าไทยเนี่ยโอ้โหมันมีความหลากหลายมีความเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝีไม้ลายมือการคิดค้นการประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความนิยมเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบริการคนไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปเมืองไทยดีกว่าเพราะว่ามีสยามเมืองยิ้มเพราะว่าคนไทยเนี่ยยิ้มง่ายนะคะบางคนไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาจีนได้แต่คนไทยยิ้มไว้ก่อนนะนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายในหลายๆมิติด้วยกันนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขายอมรับเป็นที่ยอมรับระดับสากลไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญค่ะตอกย้ำศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวไทยรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยค่ะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเนี่ยคะแนนอยู่ที่ 97.68คะแนนนะคะนี่คืออันดับ1 97.68 คะแนนเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะอ่ะถ้ามองในเมืองในมุมของคนไทยดิฉันเป็นคนไทยเราก็รักเมืองไทยนะมีความรู้สึกว่าเคยไป2ประเทศแต่มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่เมื่อไหร่ก็มีความสุขนะคะด้วยความเป็นอิสระเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องอาหารการกินแล้วก็มีความหลากหลายผลไม้ก็ถูกเนาะไปที่ไหนเราได้กินผลไม้แบบหลากหลายตามฤดูกาลมากมายเลยแต่ถ้าไปมองประเทศอื่นๆเนี่ยเขาได้กินเป็นบางช่วงแล้วก็อย่างทุเรียนเนี่ยเมืองอื่นประเทศอื่นเขาเนี่ยไม่ได้กินแบบไทยๆนะค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็หายากนะบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีด้วยต้องนำเข้าจากไทยแต่บ้านเราเนี่ยมีทุกฤดูกาลอะช่วงมะม่วงก็ถูกด้วยนะสองปีที่มาเนี่ยสองปีผ่านมามะม่วงถูกฝรั่งตอนนี้ก็ถูกมากนะคะมังคุดก็ถูกอะไรก็ถูกหมดเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันดับสองเนี่ยเป็นปารีสนะฝรั่งเศสนะอันดับสองของเขาเนี่ยคะแนนโอ้ก็ไล่หลังกันมานะไม่ต่างกันเท่าไหร่อยู่แค่จุดทศนิยมเองก็คือของปารีสเนี่ยอยู่อันดับ2คะแนน 97.14 นะคะ 97.14 ไทยเนี่ย 97.68 นะคะอันดับ3เป็นอิสตันบูลค่ะ 96.67 น่าจะสังเกตเลยว่า3ประเทศที่ไล่ลำดับลงมาเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะคะนี่คือผลโหวตเป็นรางวัลคอนดูเนสTraveler นะคะ2026แล้วก็ด้วยการโหวตของคนที่อ่านในสหราชอาณาจักรนะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 296,356 คนซึ่งก็มีหลากหลายสาขาด้านการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองท่องเที่ยวนะคะที่เด่นๆเรื่องโรงแรมนะคะคนไทยโรงแรมในเมืองไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติอื่นเลยนะแล้วก็สายการบินสปาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆประเทศไทยเรามีการท่องเที่ยวที่หลากหลายจะมาเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติก็มีเชิงอะไรล่ะเชิงสุขภาพก็มีเนาะ
โอ้มีหลากหลายเลยนะคะใครที่มีญาติมีเพื่อนก็แนะนำมาได้ค่ะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันส

คัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือเชิงอะไรล่ะเชิงสุขภาพก็มีเนาะโอ้มีหลากหลายเลยนะคะใครที่มีญาติมีเพื่อนก็แนะนำมาได้ค่ะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันไหนบทบาทเฮลท์แคร์ค่ะสู่โลจิสติกสู่ตลาดสุขภาพสัตว์นะคะสำหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวไม่ว่าจะสัตว์อื่นก็ตามนะคะอาจจะเลี้ยงนกเนาะมีเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วรักเหมือนสมาชิกในครอบครัวต้องฟังเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไพรสณีไทยเขาไปจับมือกับโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเปิดบริการพิเศษขึ้นมาเป็นบริการส่งยาสัตว์ถึงบ้านผ่าน SMS นะคะแล้วก็เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลยาบ้านให้การรักษาแบบต่อเนื่องยิ่งขึ้นค่ะอ่ะเรื่องนี้นะคะบริษัทไพรสณีไทยจำกัดค่ะเขาต่อยอดความร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะภายใต้โครงการที่จัดทำขึ้นมาก็คือพี่ไพรส่งยาสัตวแพทย์จุฬาส่งรักพี่ไพรก็เหมือนก็คือไพรสณีไทยนี่แหละค่ะพี่ไพรเขาส่งยาใช่ไหมส่วนสัตวแพทย์จุฬาเขาก็ส่งรักนะคะโอ้โหฟังแล้วคล้องจองนะน่ารักดีค่ะใครที่มีน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงสัตว์อยู่ต้องฟังนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมีการนำร่องให้บริการจัดส่งยาสำหรับสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลผ่านบริการส่งด่วนเลยค่ะเป็นแบบ SMS แล้วนะคะ EMS ไม่ใช่ SMSขออภัย SMS คือการส่งข้อความนะคะ EMS ค่ะเพิ่มทางเลือกให้กับเจ้าของสัตว์นะคะที่ต้องการรับยาต่อเนื่องถึงบ้านนะแล้วก็สอดรับกับพฤติกรรมที่เจ้าของเนี่ยให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะบางคนรักเหมือนลูกเหมือนหลานเลยนะแล้วก็นำประสบการณ์ด้านการจัดส่งยาเวชภัณฑ์ต่างๆของไพรสณีไทยเนี่ยเข้ามาผนวกมาเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาของสัตวแพทย์นะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหละนั่นแหละค่ะแล้วก็เขาก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการเพื่อที่จะนำมาประเมินแล้วก็พัฒนารูปแบบการให้บริการในระยะต่อไปในอนาคตด้วยค่ะทางด้านของบริษัทไพรสณีไทยจำกัดค่ะดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์ค่ะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไพรสณีไทยจำกัดนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าในความร่วมมือระหว่างไพรสณีไทยกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือโครงการพี่ไพรส่งยาสัตวแพทย์จุฬาส่งรักนี้เขาจะมีการผสานความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาของสัตวแพทย์ให้เข้ากับด้านการขนส่งที่มีศักยภาพของไพรสณีไทยนะคะใช้บริการแบบผ่านระบบแบบ EMS ก็คือส่งด่วนพิเศษนี่แหละค่ะเป็นช่องทางการนำส่งยาของสัตว์ป่วยจากโรงพยาบาลให้ไปถึงเจ้าของสัตว์ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็จะช่วยให้การรับยาเนี่ยต่อเนื่องสะดวกแล้วก็ปลอดภัยลดข้อจำกัดแล้วก็ลดการเดินทางที่จะมายังโรงพยาบาลเพื่อรับยานะคะและที่สำคัญค่ะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะก็สำหรับที่มีความประสงค์จะรับยาทางไพรสณีนะคะสามารถใช้บริการได้ตามหลักเกณฑ์เลยค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ก็คือเขาจะมีการพิจารณาจากสัตวแพทย์นะคะโดยการโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการดำเนินการเตรียมยาก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่ระบบของ EMS ของไพรสณีไทยนะคะซึ่งก็จะมีบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงปลอดภัยเหมาะสมเป็นวิธีการขนส่งที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยรักษาประสิทธิภาพของยาที่จัดส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับยาที่จะส่งไปเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะไพรสณีไทยก็มีการนำระบบ CRM ค่ะเข้ามาใช้ร่วมกับการบริการเพื่อที่จะนำมาเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลไว้เก็บข้อมูลทั้งจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนสิ่งของที่ส่งและพื้นที่ปลายทางเพื่อที่จะนำมาประเมินแล้วก็พัฒนารูปแบบการบริการที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของเจ้าของสัตว์แล้วก็กระบวนการทำงานของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตด้วยนะคะทีนี้ทางด้านของโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยผู้รับบริการนำสัตว์ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาเนี่ยเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะคะค่อนข้างเยอะซึ่ง

0: ช่วงหลังๆเนี่ยทางด้านของสัตวแพทย์เนี่ยก็มีการตรวจวินิจฉัยมีการพิจารณาสั่งยาแล้วเจ้าของสัตว์เองก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอรับยานะคะก่อนที่จะเดินทางกลับซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าบางทีเนี่ยโรงพยาบาลนะคะพอไปเนี่ยนัดที่เจ้าของสัตว์เนี่ยพาสัตว์ไปโรงพยาบาลค่อนข้างจะเยอะแล้วในการรอคิวเนี่ยก็ค่อนข้างนานบางคนเสียเวลาครึ่งวันบางคนเสียเวลาทั้งวันในการเดินทางไปกลับนะคะโรงพยาบาลก็เลยเพิ่มทางเลือกขึ้นมาว่าเอ๊ะจะทำยังไงว่าให้การส่งยาเนี่ยสะดวกให้เหมือนกับโครงการของคนอะคนยังมีผู้ป่วยคนที่เป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลยังได้รับยาที่ส่งตามไปรษณีย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีการมาพิจารณาดูมันน่าจะทำแบบนี้ได้นะก็เลยเป็นทางเลือกให้โรงพยาบาลเนี่ยจัดเตรียมยาแล้วก็ส่งยาเนี่ยถึงบ้านผ่าน EMS ของไปรษณีย์ไทยโดยไม่จำเป็นต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลค่ะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีน้องหมาน้องแมวมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะต้องการรักษาก็สามารถรักษาได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอรับยาเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าใจไหมคะว่าการรักษาก็ไม่ต่างกับคนนะเพราะว่าสัตว์บางชนิดมีโรคประจำตัวต้องรักษาต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปอาจทุกเดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจจะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราตัดตอนตรงนี้ไปเนี่ยแค่รับยาอยู่ที่บ้านเนี่ยประหยัดไปเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ที่เพจของไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ 16:30 น.เพื่อนเดินทางนะคะยังอยู่ด้วยกันนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะฟังสปอตแล้วก็กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องของวิกฤตการเดินทางการวิกฤตของคนที่เดินเท้าแล้วก็ภัยร้ายจากคนขับรถที่ไร้สติทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาเกิดการสูญเสียตามมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ค่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและท่านเองก็เป็นเลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตพูดคุยกับท่านกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: เพื่อนเดินทางสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
8: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
7: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
8: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
7: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาว คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
9: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
0: 16:38 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับเพื่อนเดินทางคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึง17:00 น.นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะสำหรับเพื่อนเดินทางทาง FM 95.5 นะคะก็สามารถทักทายกันได้นะคะผ่านทางเมโทรไลฟ์ไลฟ์สดในขณะนี้ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ท่านเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยกับประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะวิกฤตคนเดินเท้าภัยร้ายจากคนขับรถแบบไร้สติแค่ฟังแค่ชื่อเนี่ยหลายคนก็กำลังเอะใจนะคะหรือว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพอเราอยู่บนทางเท้ามันน่าจะเป็นเส้นทางที่เวลาเราก้าวเท้าขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มันน่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือพื้นที่ของคนเดินเท้าแต่ทำไมถึงอุบัติเหตุถึงเกิดขึ้นและทำไมถึงเป็นภัยร้ายจากคนที่ขับรถแบบไร้สตินะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะเราจะเจาะลึกในเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งหลายคนก็เคยติดตามข่าวสารมาแล้วนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบนทางเท้าเองก็ตามหรือแม้แต่ทางข้ามทางม้าลายนะคะที่เราได้เจอภาพข่าวกันนะคะแต่ว่าภาครัฐเองก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็รายการเราเองก็เช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยค่ะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
10: ครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของวิกฤตคนเดินเท้าแค่ฟังแค่ประเด็นแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะคุณหมอว่าเอ๊ะทำไมเราอุตส่าห์เดินบนทางเท้าแล้วยังเกิดอุบัติเหตุได้อยากให้คุณหมอได้อธิบายในเรื่องนี้หน่อยค่ะ
10: ครับที่ใช้คำว่าวิกฤตก็หลายคนอาจจะแลดูว่าวิมันน่ากลัวขนาดไหนเลยจริงๆก็เรียนว่าน่ากลัวครับเพราะว่าในกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตด้วยการเดินเท้าก็ดีหรืออยู่ริมทางก็ดีเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะฮะบนถนนเนี่ยนะฮะกับรถสัญจรไปมาเนี่ยฮะตกเป็นเหยื่อปีนึงรวมกันแล้วก็เป็นหลักพันแล้ว
0: โอ้หลักพันเลยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะ
10: เอาง่ายๆอย่างเคสที่เพิ่งเกิดเนี่ยฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มแรกเลยนะฮะวันนี้ขอไล่เรียงสัก 2-3 กลุ่มแรกที่ตกเป็นเหยื่อหรืออยู่ในวิกฤตของคนเดินเท้าเนี่ยก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวฮะคุณกบ
0: นักท่องเที่ยวเลยเหรอคะ
10: ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะก็ถูกคนเมาอันนี้คู่กรณีก็ลองท่านผู้ฟังลองนึกตามนะฮะว่าเหยื่อก็คือนักท่องเที่ยวแต่คู่กรณีขาประจำเลยคือคนเมาคนเมาขับเนี่ยชนที่เคสแรกชนคนกำลังข้ามถนนฮะที่เขาหลักอยู่ที่พังงาเนี่ยเสียชีวิต2คนเลยฮะคนเราที่มาเที่ยวเมืองไทย
0: ครับ
10: แล้วว
0: ัน
10: ถ
0: ั
10: ดไปนะฮะอันนั้นวันที่2ตุลาเนาะพอวันที่3ตุลาเนี่ยก็มีคนเมาขับชนนักท่องเที่ยวกำลังข้ามถนนนะฮะอยู่ที่ทองหล่อกรุงเทพเราเนี่ยครับก็ทั้ง3ชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นชาวเยอรมันหมดเลยฮะก็อันนี้ก็เป็นโจทย์คราวนี้ประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นวิกฤตคือว่าเรามีนักท่องเที่ยวตายในบ้านเราเนี่ยนะต่อปีนะครับ120กว่ารายโดยเฉลี่ยแล้วกันโดยเฉลี่ยก็120อ่ะก็แปลว่าเดือนละ10รายนะครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลโปรโมทเลยนะฮะแต่เขามาตายในบ้านเราเดือนละ10รายนะครับอันนี้เกิดขึ้นมา 4-5 ปีติดต่อกันเลยฮะปีละ120รายแล้วก็ส่วนใหญ่เลยนะฮะ1ใน3ของกลุ่มที่ถูกที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นการเสียชีวิตจากคนเมาชนเพราะนั้นโจทย์มันก็วนกลับมาแล้วว่าโอ้โห ก็เป็นโจทย์เดิมของบ้านเรา
0: สาเหตุหลักๆเหมือนเดิม
10: ใช่แต่เหยื่อเนี่ยเป็นเหยื่อที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นกลุ่มแรกเนาะในวิกฤตนี้กลุ่มที่สองเนี่ยของวิกฤตคนเดินเท้าเนี่ยก็อยากจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเหยื่อที่ใช้ชีวิตรุ่งเช้าอะฮะ
0: ออกมาแต่เช้ามืดก็คือ
10: ตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้
0: พี่กวาดขยะแน่เลย
10: ใช่เคสเมื่อวานเนี่ยฮะก็เป็นคนกวาดขยะตอนเช้าที่เชียงใหม่ฮะก็เจ้าเดิมเลยที่มาชนตายคนเมาขับนะคุณกบคนเมาขับนะฮะตรวจแอลกอฮอล์ได้140กว่านะคร
0: ับ โอ้เยอะ
10: เพราะงั้นอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงนะครับ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: ในของคนที่มาใช้ชีวิตตอนเช้าอันนี้มีใครอีกครับนอกจากคนกวาดขยะคนที่ตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าครับเราพบคนที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแล้วก็มาเจอเจ้าเดิม
0: กับพลุก
10: คนเมาขับนะคนเมาขับมาชนเสียชีวิตนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไปทำงานเนาะอย่างที่เราเจอในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาอันนี้เป็นถึงผู้บริหารโรงแรมเลยนะมาออกกำลังกายตอนเช้านะถูกคนเมาขับจนตายนะครับอันนี้แล้วก็กลุ่มตอนเช้าที่ออกมาออกกำลังกายเนี่ยนอกจากมาวิ่งแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มขี่จักรยานนะกลุ่มขี่จักรยานเนี่ยเขาจะออกมาแต่เช้าตู่เลยฮะตีสี่ตีห้าอันนี้ก็เป็นเหยื่อของคนเมาขับ
0: คนเมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
10: ถ้าต้นเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนเมาทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่เรียนว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ทำให้เกิดวิกฤตของคนเดินเท้านะครับส่วนถ้าเป็นนอกจากคนกวาดถนนก็ดีคนออกกำลังกายก็ดีเนี่ยก็จะมีเคสแต่ก็อาจจะไม่บ่อยแต่ก็เจอได้ฮะอย่างเช่นพระมาบิณฑบาตนะฮะเราเคยเจอ
0: ข่าวออกมาที่ว่าแต่นั้นไม่ได้เมาเนาะ
10: ชนฮะให้ก่อนหน้านี้เป็นเด็กชนพระ
0: เด็กชนค่ะใช่
10: แต่พระท่านนั้นอันนั้นเดินกลุ่มนั้นเดินทุดงฮะแต่ถ้าพูดถึงตอนเช้าเนี่ย
0: พระบิณฑบาต
10: ออกมาบิณฑบาตตอนเช้านี่ส่วนใหญ่ก็กลับมาโจทย์เดิมฮะคนเมาขับนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแม่ค้านะครับกลุ่มแม่ค้าที่ตื่นแต่เช้าจะไปซื้อของหยับจ่ายใช้สอยนะครับงั้นก็โดยสรุปกลุ่มที่เกิดวิกฤตหรือกลุ่มเหยื่อเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เราก็บอกว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเนาะกับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ตื่นมาแต่เช้ามาใช้ชีวิตตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นคนกวาดถนนคนออกกำลังกายพระผู้ดงหรือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ไปจ่ายตลาดนะฮะ
0: อ
10: ันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักจะเจอกับความเสี่ยงของคนเมาขับหมดเลยครับ
0: ค่ะทั้งที่ปัญหานี้จริงๆแล้วเราก็แก้มาโดยตลอดใช่ไหมคะว่าเรื่องของการรณรงค์เองก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ว่าคนเมาเวลาขับไม่มีสติอยู่แล้วก็จะเจออุบัติเหตุซ้ำๆมีมาตรการอะไรออกมาไหมคะว่าเออเราจะทำยังไงว่าถึงจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ในเคสที่แบบคนเมาขับเนี่ยค่ะ
10: ยังไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของข้อเรียกร้องจะว่าไปมาตรการที่หลายฝ่ายเรียกร้องเนี่ยที่จริงต้องมีการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะฮะเช่นต้นน้ำที่ชัดเจนนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของข้อเรียกร้องจะว่าไปมาตรการที่หลายฝ่ายเรียกร้องเนี่ยที่จริงต้องมีการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะฮะเช่นต้นน้ำในความเป็นจริงก็เพราะว่าไม่ค่อยเวิร์กฮะเรามีการศึกษาแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าคนขับรถต่อให้เมายังไงก็อย่าเอารถกลับบ้านนะครับ
0: แล้วคนเมาก็มักจะ
10: ร่วมมือ
0: คนเมาก็มักจะบอกว่าตัวเองไม่เมาไหมคะคุณหมออ
10: ๋อประมาณนั้นเลยครับ
0: ประมาณนั้นนะ
10: เพราะงั้นพอคุณกบถามถึงมาตรการเนี่ยก็เรียนว่ามาตรการที่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาใช้มาตรการต้นน้ำเลยฮะก็คือจัดการอย่าให้คนเมามาอยู่บนถนนนะฮะก็คือ ทำไงก็ได้จะต้องมีอยู่ดิ้งไฮไดหรือรถมารับอันนี้
0: โอ้ต่างประเทศเขาเข้มเลยนะคะคุณหมออย่างอังกฤษเนี้ย เขาจะไม่ให้สมมติว่าใครจะไปเที่ยวผับผับเขาจะเปิดตั้งแต่กลางวันเขาจะไม่เอารถไปเลยจริงๆอยากให้ประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นไหมคุณหมอเป็นไปได้ไหมคะ
10: อันนี้ดีเลยคร
0: ับ ยาก
10: ต้องซึ่งจะทำอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันต้องสร้างกระแส

0: คือสร้างนอมบางอย่างนะฮะในสังคมให้รับรู้คืออย่างนึงที่สังคมไทยเราไม่มีนอมหรือว่าบรรทัดฐานคล้ายๆต่างประเทศอย่างยุโรปหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าการไปดื่มของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมใช้คำว่ามันอันแพลนนะฮะไม่ได้วางแผนเช่นอ้าววันนี้เงินเดือนออกคือไม่ได้งานวางแผนหรือวันนี้มีกิจกรรมที่อยากจะชวนกันไปฉลองเนี่ยอ้าวไปกันอย่างเงี้ยพอทุกคนขับรถมาทำงานก็ไปรถนะแล้วอย่างนึงนอกจากสังคมไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะของอันแพลนคือไม่ได้วางแผนแล้วการดื่มของคนไทยเรายังเป็นแบบไปต่อฮะหมายความว่าไม่ได้จบแค่ร้านเดียวอะ
1: สนุกแล้วเมาแล้วมีความสนุกก็อยากจะไปสังสรรค์ต่อที่อื่น
0: ใช่เพราะงั้นเขาเลยมองว่าการต้องใช้รถเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เขาต้องไปต่
1: อ
0: นะครับคือถ้าจะไปต่อมันก็ต้องมีรถอะไรประมาณเนี้ยถ้าจะมารอเรียกแท็กซี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ยหรือรวมไปถึงพอไปต่อสุดท้ายเอาไปจบที่ร้านข้าวต้มนะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะยาวไปคือดื่มต่อเนื่องยาวไปจนถึงตีสามตีสี
1: ่
0: ทีนี้อีกตัวนึงที่เป็นมาตรการที่เราก็คือปกติในเรื่องของถ้าเราจะตัดวงจรดื่มไม่ขับหรือเมาขับเนี่ยมันก็ต้องมี2จุดสำคัญก็คือต้นน้ำก็คือตัวร้านค้าร้านจำหน่ายเนาะสถานบันเทิงแต่อีกอันนึงคือทำไงให้มีด่านบนถนนครับซึ่งถามว่าทางบชน.ทางตำรวจแล้วกันทางตำรวจทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ปีที่ผ่านมาก็เพิ่มมาตรการกับเรื่องด่านเนี่ยมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมนะฮะแต่ช่องว่างที่สำคัญของด่านเนี่ยที่บ้านเรายังเจอคือว่าด่านเนี่ยจะไม่ยาวไปถึง
1: หล
0: ังปิดใช่คือด่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเต็มที่ก็ตีสองตีสาม
1: แล้วก็จะตั้งด่านประมาณสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
0: แต่เคสที่เราเจอเนี่ยฮะส่วนใหญ่
1: ตีห้าหกตีห้า
0: ตีสี่ตีห้าใช่เพราะงั้นไม่มีด่านแล้วแต่เขาก็ยังปิดผับแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงตีสี่ตีห้ากลับบ้านแล้วก็มาชนคนเสียชีวิตเพราะนั้นโจทย์ลักษณะนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการทบทวนว่าทำไงให้มีด่านที่ครอบคลุมไปถึงช่วงเสี่ยงมากขึ้นแต่ก็อีกนั่นแหละเวลาคุยกันเรื่องนี้กับทางตำรวจก็ผมก็เข้าใจนะเพราะตำรวจบอกว่าตอนนั้นตำรวจจราจรที่มาช่วยตั้งด่านเนี่ยเช้าเขาก็ต้องไปทำภารกิจนะคร
1: ับใช่ค่ะ
0: พูดง่ายคือไม่ได้พักเลยงั้นก็อาจจะต้องทบทวนกับเรื่องนี้ผมคิดว่ามาตรการการขยายเวลาปิดผับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องทบทวนเหมือนกันนะเพราะว่าเดิมมันปิดตีหนึ่งเฮ้ยปิดหกทุ่มแล้วก็ขยับมาเป็นตีสองนะ
1: คร
0: ับพอตีสองเนี่ยก็มีการอนุญาตให้ยาบางที่ก็ตอนนี้ขยายไปเป็นตีสี่แล้วเพราะงั้นมันเลยกลายเป็นว่าโอ้ตำรวจเขาก็ไม่ได้มีกำลังพอที่จะมาตั้งด่านได้ยาวทั้งคืนขนาดนี้นะครับ
1: หรืออีกแบบหนึ่งค่ะคุณหมอคือกบเห็นที่ต่างประเทศนะคะได้ไปดูได้ไปอ่านข่าวแล้วก็ไปดูต่างประเทศเนี่ยอย่างอังกฤษในบางเมืองเขาผับเขาเปิดกลางวันเขาเปิดกลางวันแล้วทีนี้คนที่จะไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายเขาอาจจะเข้มเลยอ่ะห้ามนำรถไปก็จะไปแบบไปรถแท็กซี่กันเพราะดื่มกลางวันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอารถไปได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเดินทางได้สะดวกแต่เมืองไทยเรามันกลับกันไงเมืองไทยเราผับต้องเข้ากลางคืนร้านเหล้าผับอะไรเงี้ยค่ะร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมากลางคืนเพราะฉะนั้นพอมากลางคืนปุ๊บรถสาธารณะก็อาจจะหมดถ้าเป็นไปได้ไหมเปลี่ยนไปเป็นเหมือนต่างประเทศก็คือเปิดกลางวันเปิดกลางวันไปเลย
0: แต่ก็อันนี้หลายหลายร้านก็อาจจะบอกว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าคือร้านเนี่ยเขาต้องอยู่ตามขึ้นกับลูกค้านะ
1: ใช่
0: ถ้าลูกค้าคนไทยเนี่ยวิถีชีวิตเนี่ยกลางวันส่วนใหญ่ก็
1: ทำงาน
0: เนาะยังอยู่บริษัทการนัดเลี้ยงฉลองเนี่ยก็เย็นค่ำแล้วก็ยาวไปถึงดึกแต่ตัวนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถมาแก้ไขได้ตั้งแต่ต้นทางเนาะเรื่องของการเรียกรถหรือการวางแผนการเดือดซึ่งอันนั้นก็ต้องทำนะแต่อันนึงที่บ้านเราอาจจะต้องหันกลับมาทบทวนคือว่าทำยังไงใ คนที่ออกมาดื่มแล้วตัดสินใจที่จะขับรถ
1: ค่ะ
0: ต่อให้เขาคิดว่าเขาไม่เมาหรือเมาจะต้องรับรู้ว่าถ้าเขาขับรถออกมาเนี่ยเขาไม่รอดแล้วก็ไม่คุ้มไม่รอดหมายถึงอะไรอะโอเคเราพูดถึงเรื่องด่านเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้อาจจะไม่มีด่านก็จริงอะแต่ว่าถ้าไม่รอดว่าเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุคุณไม่รอดแน่ๆว่าคุณจะตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งตรงนี้ฮะคุณกบผมคิดว่าตรงนี้เราก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่เพราะว่าการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของบ้านเราเนี่ยก็ใช่ว่าจะทำได้ครอบคลุมนะฮ
1: ะ
0: เพราะหลายเคสนะฮะอย่างเคสวันก่อนที่เราเจอคนชนก็หนีออกจากจุดเกิดเหตุไปก่อนนะฮะแล้ววันรุ่งขึ้นก็โผล่มามอบตัวแล้วก็มาด้วยแอลกอฮอล์เป็นศูนย์เนี่ยเพราะงั้นมันก็ฟ้องข้อหาเมาขับเป็นเหตุให้คนอื่นตายไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นมาตรการสำคัญว่าถ้าคุณหนีไปจากจุดเกิดเหตุเนี่ยพฤติการแบบนี้จะต้องเอามาโยงสู่การฟ้องข้อหาหนักเพราะว่าถ้ามีการเสียชีวิตนะฮะจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าไม่คุ้มก็คือว่าบทลงโทษปกติพนักงานสอบสวนก็จะฟ้องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็คือมาตราม
1: ันจะเบาไปใช่ไหมคะ
0: 291เนี่ยบทลงโทษสูงสุด10ปีฮะคราวนี้10ปีคนฟังพวกเราอย่างเราก็อาจจะหุ้ยโทษ10ปีเนี่ยแต่มันจะเป็นแบบแผนอย่างเงี้ยคุณกบแล้วก็ชวนท่านผู้ฟังคิดตามเนา
1: ะ
0: แบบแผนคือ10ปีปุ๊บเขาก็จะสารภาพทนายก็จะแนะนำเลยสารภาพนะให้พอสารภาพแล้วก็ให้ไปช่วยเหลือเหยื่อไปเยียวยาไปงานศพไปบวชอะไรเงี้ย
1: เสร็จแล้ว
0: ก็จะลดกึ่งหนึ่งนะสารภาพลดกึ่งหนึ่งคราวนี้พอมันมีข้อมูลการเยียวยาข้อมูลไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยศาลท่านก็ส่วนใหญ่ก็คือกลับมาโทษลดกึ่งหนึ่งก็คือ5 ปี 5 ปีนี้อยู่ในอำนาจศาลน
1: ะ
0: ที่ท่านจะรอลงอาญาได
1: ้
0: เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าแบบแผนของเคสเมาขับเนี่ยมักจะจบลงที่รอลงอาญาฮะมันมาด้วยแพทเทิร์นอย่างนี้ตลอดเลย
1: คือมันเบาไปถ้าเทียบกับต่างประเทศใช่ไหมคะอันนี้มองว่าในภาพรวมนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ากฎหมายเราเข้มขึ้นไปกว่านี้แล้วคนที่ขับรถเนี่ยมันต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้อุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่ใช่การเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนคนอื่นเสียชีวิตนะคะ
0: อ๋อใช่เลยครับคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสทำโพเนาะในสังคมไทย 3,000 กว่าความเห็นนะฮะของประชาชนทั่วประเทศเลย
1: ค่ะ
0: 91% ครับคุณกบ 91% เห็นด้วยว่าควรลงโทษหนักแล้วในจำนวนนั้นเนี่ย 87% เห็นด้วยกับโทษที่จะเกิน10ปีฮะก็คือ7ถึง15ปีเลย
1: เอาให้หลาบจำ
0: ถ้าเป็นโทษลักษณะเนี้ยต่อให้สารภาพก็จะไม่ลดก็จะลดกึ่งหนึ่งก็จริงอ่ะแต่จะเกินอำนาจที่ศาลท่านจะรอลงอาญาได้นะฮะเพราะศาลถ้าโทษ5ปีเนี่ยศาลสามารถรอลงอาญาได
1: ้ค่ะ
0: แต่โทษใหม่ที่ท่านจะเสนอกฎหมายปรับขึ้นเนี่ยซึ่งตอนนี้สังคมก็สนใจในการที่จะเสนอกฎหมายเนี่ยนะเป็นภาคประชาชนเลยฮ
1: ะ
0: อยากจะล่ารายชื่อแล้วก็เสนอกฎหมายว่าคนเมาขับเนี่ยบทลงโทษต้องแรงต่อให้คุณสารภาพก็จะเกิน5ปีนะฮะลดกึ่งนึงก็จะเกิน5ปีก็คือยังไงคุณก็ติดคุกเพราะงั้น
1: ก็มองว่า
0: เรื่องการเมาขับจนคนตายแล้วติดคุกเนี่ยก็จะเป็นอีกเครื่องมือนึงที่สังคมไทยเนี่ยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณหมอนะคะฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้นะคะไม่ว่าจะไปเฉลิมฉลองที่ไหนเนี่ยต้องระมัดระวังยังไงคะ
0: ครับก็ฝากข้อถามนะเพราะว่าจริงๆช่วงต้นปีงบประมาณใหม่ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ได้มีกิจกรรมฉลองเท่าไหร่ฮะเพราะว่างานฉลองส่วนใหญ่ก็คือเกษียณเนา
1: ะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเยอะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเหตุให้ต้องไปดื่มสังสรรค์หรือฉลองอะไรเงี้ยผมคิดว่าอยากเห็นเราสร้างนอมหรือบรรทัดฐานใหม่ฮะว่าถ้าเราจะไปดื่มสังสรรค์หรือเราจะมีการจริงๆผมไม่ได้ปฏิเสธการดื่มเนา
1: ะ
0: แต่อยากชวนให้มีการวางแผนเช่นไม่เอารถไปแล้วก็เรียกแท็กซี่ นะหรือวางแผนว่าถ้าสมมติถ้าใช้รถไปก็จะต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ได
1: ้
0: ด
1: ื่
0: มแล้วก็พาเพื่อนๆกลับบ้านอย่างเงี้ยนะครับคืออยากเห็นสังคมไทยเนี่ยวางแผนกับเรื่องเหล่านี้ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ค่ะท่านผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยนะคะกับวิกฤตคนเดินเท้าภัยร้ายจากคนขับรถแบบไร้สติค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะ 16:59 นาทีนะคะเพื่อนเดินทางก็มาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการเพื่อนเดินทาง
3: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
7: เกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
8: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมิลปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์9ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเป็นวันศุกร์แล้วหลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เต็มวันในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดด้วยหลายๆคนก็อาจจะมีบ่นนิดนึงเมื่อกี้นี้ดูข้อความบอกว่าเหนื่อยจัง

ดีครับอยู่ด้วยกันนะครับก็มีประสานงานด้วยคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่หมายเลข02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมาหน่อยว่าวันนี้วันศุกร์บางคนใช้คำว่าเมื่อกี้นี้ดูข้อความวันศุกร์แห่งชาตินะครับมีข้อความบอกว่าจากน้องแชมป์ปิดเทอมพักผ่อนเต็มที่แล้วรอจนกว่าจะเปิดเทอมนะครับก็อาจจะมีตำรับตำรามาอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังรายการฟังข่าวไปด้วยนะครับแน่นอนว่าพูดคุยกันไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับแน่นอนก็ออนสดนะครับทั้งในส่วนของ TikTok วันนี้นะครับมีข้อความจากคุณเลิฟเลิฟด้วยนะครับตอนนี้ยังทำงานอยู่เลยน้องอัมซ่าหามาเล่านะครับก็เรียกว่าทำงานไปด้วยนะครับฟังรายการไปด้วยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปด้วยเรียกว่าติดตามกันทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยมันเข้ามาดูในเพจของเรานะครับก็มีข้อความส่งมาคุณรจนาบูรณะกิตติโอวันนี้มาเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับทักทายมาอย่าลืมด้วยกดหัวใจแล้วก็เคาะจอเคาะใจกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคำว่าไลฟ์ด้วย LIVE นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าไลฟ์สดๆอยู่ฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีประโยชน์มากๆขออนุญาตคุณบอลแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มได้เลยครับยินดีมากๆเรื่องแรกเลยวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เพราะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่ามีข้อความเยอะมากที่ส่งมาบอกว่าคลี่คลายแล้วนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วด้วยจากที่อยู่คอนโดเมื่อกี้นี้ดูข้อความอยู่ไม่ได้รู้จักกันเลยตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายด้วยสำหรับหลายๆคนที่พอถึงเรื่องราววิกฤตที่ผ่านมาในห่วงสัปดาห์ก่อนนู้นเรื่องของอุทกภัยก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนี่เห็นไหมฮะก็ยังมีมุมที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมดีๆด้วยในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการติดตามนะครับเรื่องราวของการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมครับตอนนี้ต้องบอกว่าคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็ได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการสั่งการหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของการเร่งระบายน้ำเก็บขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่นะครับกำชับเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของฝนที่จะตกหนักในห้วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับจนถึงสัปดาห์หน้าและที่สำคัญกำชับเรื่องของภาคใต้ที่ต้องเน้นย้ำเลยเตรียมรับมรสุมถึงสิ้นปีพร้อมเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยปภ.โอนเงินเร็วขึ้นไม่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็เตรียมโอนเงินเรื่องของการเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้9ตุลาคม2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร

3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2569ครับที่ห้องประชุม1ปภอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งที่บางปะกงครับก็ยังมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกเนี่ยไหลมาสมทบท่านก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องติดตามเรื่องนี้บริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งที่บางปะกงครับก็ยังมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกเนี่ยไหลมาสมทบท่านก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องติดตามเรื่องนี้บริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งที่บางปะกงครับก็ยังมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกเนี่ยไหลมาสมทบท่านก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องติดตามเรื่องนี้อย่างนะครับเรื่องสิ่งที่ตกค้างไม่ให้กระทบกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ให้กีดขวางทางน้ำนะครับสนับสนุนกำลังคนเรื่องของเครื่องจักรด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของการประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับสถานการณ์ฝนที่ตกในระยะนี้ครับแม้ว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับแต่ท่านก็บอกว่ายังไม่ประมาทครับนี่นะครับต้องเน้นย้ำกันตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มาถึงวันที่9แล้วเดี๋ยวช่วงปลายตุลาเนี่ยแน่นอนฝนจะลงไปที่ภาคใต้ยาวไปจนถึงพฤศจิกายนนะครับท่านก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินเรื่องของพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมกำลังพลเครื่องจักรสาธารณภัยรถปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มเปราะบางคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเรื่องของการเข้าไปดูแลในการช่วยเหลือทุกอย่างต้องสั่งการแล้วก็การแจ้งเตือนการอพยพพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการสำคัญครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเรื่องของระบบสาธารณูปโภคถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานพอน้ำยุบแล้วพอน้ำแห้งแล้วเนี่ยต้องเข้าไปดูนะครับว่าจุดไหนที่ต้องเข้าไปซ่อมนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบการสื่อสารเรื่องโทรศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลสะพานนะครับถนนเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งเข้าไปซ่อมนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กำชับทุกๆหน่วยงานทั้งไฟฟ้าทั้งประปาทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนี่คือข้อสั่งการสำคัญคือซ่อมแซมนะครับแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดน้ำท่วมในจุดสำคัญสำคัญต่างๆเห็นไหมครับต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยต่อไปด้วยนะครับมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังน้ำลดแล้วนะครับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครเร่งนะครับเรื่องของการตรวจสอบทยอยส่งรายชื่อประชาชนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือรับเงินเยียวยาให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับเป็นรายวันเลยโดยไม่ต้องรอรวบรวมรายชื่อครบทั้งจังหวัดนะครับยึดหลัก first come first serve นะครับรายชื่อพร้อมเมื่อใดก็ส่งทันทีไม่ต้องรอย้ำนะครับไม่ต้องมีการรออีกต่อไปท่านนายกบอกเลยพร้อมก็รีบส่งพร้อมก็รีบส่งแล้วก็รีบโอนอันนี้ทำงานแบบรวดเร็วนะครับเพื่อให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารอไม่ได้ท่านนายกบอกดังนั้นพอเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลย first come first serve นะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับครับปภ.กรุงเทพมหานครจังหวัดแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับทั้งในส่วนของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ปภ.ครับเป็นหน่วยงานกลางทั้งประสานทั้งติดตามการดำเนินงานร่วม

กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำข้อสั่งการเหล่านี้ครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติต่อไปในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามแล้วก็ฟังรายการอยู่ขอร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องของสถานการณ์อาจจะยังไม่คลี่คลายก็ส่งใจนะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมใครที่อยากจะพูดคุยกันอย่างที่บอก02-276-9717กำลังใจก็ส่งได้นะครับหรือว่าจะทักทายก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของการจ่ายเงินกันหน่อยนึงครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าจ่ายแล้วรายแรกของประเทศนะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแบบใหม่จ่ายนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์วาตภัยแล้วก็อุทกภัยนะครับที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยล่าสุดครับก็จ่ายให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่รายแรก2ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมนะครับก็เป็นประธานการแถลงข่าวครับเรื่องสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะครับก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการติดตามเรื่องนี้สืบเนื่องคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่4แล้วก็5ตุลาคมที่ผ่านมาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเกิดเหตุวาตภัยแล้วก็เกิดอุทกภัยจากฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักครับแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับหมู่ที่1ตำบลบ้านจันนะครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาส่งผลให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหาย2หลังแล้วก็คุณผู้ฟังครับมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกครับที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็เป็นกรณีแรกของประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับก็จะครอบคลุมคุณผู้ฟัง3ประเภทด้วยกันนะครับอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับกรณีเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็วาตภัยรวมถึงฟ้าผ่าเนี่ยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทต่อหลังนะครับแล้วก็ความเสียหายรวมกันเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังส่วนกรณีอุทกภัยนะครับจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทต่อหลังความเสียหายรวมเนี่ยไม่เกิน 200,000 บาทต่อหลังนะครับกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อรายกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะได้รับเงินชดเชย 200,000 บาทต่อรายโดยไม่รวมความคุ้มครองที่อยู่อาศัยในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีการมอบให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเป็นการจ่ายเงิน2ล้านบาทรายแรกของประเทศไทยจากผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆพื้นที่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องจุดไหนนะครับอยากจะให้สื่อสารก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยมีส่งใจส้มมาด้วยใน TikTok ของเรานะครับอย่างที่บอกทั้งเพจ Facebook แล้วก็ออนไลน์ก็คู่ขนานกันไปวิทยุด้วยนะครับทุกช่องทางเลยทุกเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เรียกว่าเตรียมตัวรับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างพื้นที่ภาคใต้อย่างที่นำเรียนกันนะครับวันนี้อย่างที่บอกการอีกเรื่องนึงเรื่องของการเช็คยอดด่วนวันนี้ครับต้องบอกว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่ครับเดี๋ยวต้องแจ้งนิดนึงปอพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ววันนี้นะครับวันนี้เลยนะ9ตุลาคมจ่ายเงินเยียวยาเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับวันนี้ครับ9ตุลาคม2560โดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานความคืบหน้าครับกรณีจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน

ปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีครับซึ่งวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยจำนวน 3,483 ครัวเรือนคิดเป็นเงินครับ29,499,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นรายละเอียดแบบนี้คุณผู้ฟังครับจะได้ไปเช็คกันนะครับเช็คยอดด่วนเลยใครที่ลงทะเบียนเรื่องของการรับเงินเยียวยาไว้เข้าไปเช็คในเรื่องของพร้อมเพย์ดูซิว่าเงินเข้าหรือยังนะครับแนะนำเลย9,000 บาทนะครับมีครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยใน7จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนะครับจากนครราชสีมาแพร่นะครับแม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีแล้วก็ภูเก็ตนะครับตรงนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้น 3,021 ครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็3จังหวัดก็มีกรุงเทพมหานครมีอ่างทองมีสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้นเนี่ย462ครัวเรือนนะครับนอกจากนี้ก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทก็เป็นเงินจำนวน10ล้านบาทมีจังหวัดน่านครับ2รายนะครับมีแม่ฮ่องสอนมีสกลนครนะครับแล้วก็มีอุตรดิตถ์เนี่ยจังหวัดละ1รายทั้งนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กำชับครับจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ครับต้องเน้นย้ำเลยกรมประชาสัมพันธ์ก็สื่อสารตลอดแล้วก็ส่งข้อมูลแบบนี้ตลอดดังนั้นคุณผู้ฟังเปิดสวทของเราไว้ตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้ประโยชน์ด้วยตรงไหนที่เราอาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบไม่เป็นไรก็นำเรียนนำแจ้งกับพี่น้องประชาชนโดยทั้งด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดนะครับแล้วก็กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยครับคุณผู้ฟังผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยคุณผู้ฟังผูกหรือยังต้องผูกให้เรียบร้อยนะครับกับเรื่องของพร้อมเพย์ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยอันนี้เนี่ยคือจำเป็นเลยล่ะนะครับหากท่านยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ท่านเนี่ยนะครับไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยเกิดการขัดข้องนะครับไปดูได้เลยในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับของเพจของปภ.นะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะส่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของการโอนเงินนะครับในส่วนของการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ต้องบอกว่าท่านก็กำชับนะครับเรียกว่าบอกย้ำเลยล่ะเรื่องของการโอนเงินเยียวยานะครับเช็คยอดด่วนวันนี้ปภ.นะครับรวมถึงออมสินก็โอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับกว่า 3,483 ครัวเรือนยอดเงินรวมๆกลมๆ กว่า29ล้านบาทนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจของปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากพี่น้องประชาชนกันมาติดตามภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็มีการสั่งสคบ.จับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเรื่องของรถบางคนรถจมน้ำจากอุทกภัยที่ผ่านมาก็ระดมรถยกครับ27คันเร่งช่วยเหลือรถที่จมน้ำนะครับจุดสำคัญแน่นอนหนีไม่พ้นที่เคหะล่มเกล้านะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเดินหน้าครับเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็มีการสั่งการเพิ่มเติมครับให้สคบบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับก็มีการปล่อยขบวนรถยกนะครับณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เลยนะครับจุดสำคัญต่างๆเพื่อย้ายรถยนต์ของประชาชนที่ยังคงมีจอดตกค้างอยู่นะครับแล้วก็บางจุดก็จมน้ำนะครับในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับก็มีการช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเนี่ยรถยกกว่า27คันนะครับก็แบ่งเป็นจากสน.ต่างๆเนี่ย15คันนะครับแล้วก็จากกทม.ส่งรถยกมา7คันแล้วก็มีกระทรวงคมนาคมเนี่ยส่งมา5คันนะครับเพื่อที่จะไปยกรถที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีก็เสียบ้างนะครับก็จมน้ำบ้างจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพอยกเสร็จ

0: ครับถามว่านำไปไหนต่อนำไปเก็บไว้ที่จุดที่ปลอดภัยนะครับเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับแล้วก็เปิดทางระบายน้ำอำนวยความสะดวกเรื่องของจราจรด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญประชาชนก็สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับมีน้องชาตรีส่งข้อความมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวที่วันนี้ติดตามกันอยู่ครับทั้งในเพจ Facebook ของเรามาดูข้อความในเพจกันด้วยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อมาทักทายกันมาหรือเพิ่มเติมกันมาได้ต่อเนื่องกันอยู่ที่ไหนก็รายงานข่าวกันมาเลยว่ารายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยนี่นะครับเพื่อที่จะได้คุยกันนะครับแล้วก็ทักทายกันมีวันนี้นะครับ10ตุลาคมอ๋อมีส่งข้อความมานะครับ10ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดของผอ.พี่นุ้ยด้วยนะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์จากคุณประกิตนานี่นะครับส่งมาขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณธันวาพรเกตรัตนกุลนะครับก็ทักทายมาคุณจิรารัตน์ครับทักทายมาสติ๊กเกอร์ก็มีหัวใจนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบโบกไม้โบกมือด้วยขอบคุณมากๆนะครับมีสมาชิกใหม่ด้วยคุณน้ำพึ่งทองพลนะครับแชร์ด้วยนะแล้วก็มีคุณนิชชานนะครับส่งเข้ามาสุวานิชด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันมาจุดไหนอย่างไรนะครับที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับมาติดตามอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็น เรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่การแจ้งข่าวนะครับสำหรับเรื่องของฝนที่จะตกหนักจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งกันมาแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักครับ9นะครับคือวันนี้จนถึง13ตุลาคม2569ครับเช็คพื้นที่กันหน่อยนึงว่าจุดไหนอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก9ถึง13ตุลาคม2569นี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแล้วครับแจ้งเตือนเป็นประกาศฉบับที่5ระบุชัดเจนเลยครับว่าช่วงเวลาวันที่9นะครับคือวันนี้จนถึง13ตุลาคมประเทศไทยครับจะมีอากาศที่แปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในภาคต่างๆด้วยนะครับไล่เรียงกันวันนี้9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีภาคกลางนะครับมีภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับวันพรุ่งนี้10ตุลาคมครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้กรุงเทพฝนตกนะครับอาจจะมีหลายจุดที่ตกหนักด้วยแล้วก็มีปริมณฑลครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับส่วนวันที่11ครับวันอาทิตย์ที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคใต้ด้วยในวันที่11นะครับวันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะครับนี่ก็เป็นการประกาศแจ้งมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนนะครับสู่ช่วงของต้นฤดูหนาวประกอบกับความกดอากาศสูงแล้วก็มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณร่องมรสุมก็จะมีการพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับดังนั้นก็แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอก9ถึง13ตุลาคมนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะครับก็นำมาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของรายการกันนะครับก็ยังมีจุดสำคัญต่างๆอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับในส่วนสำคัญแน่นอนอีกเรื่องนึงครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมครับเราก็จะมีการประชุมนะครับเรียกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับนำคณะสื่อมวลชนครับเข้าเยี่ยมชมความพร้อมนะครับของสถานที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งการประชุมจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์ที่12ตุลาคมยาวไปถึง18ตุลาคมซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับความพร้อมทุกรูปแบบทุกมิติก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้แก่ IMF และก็ World Bank ครับเพื่อต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลกโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวนะครับว่าหลังจากวันนี้9ตุลาคมในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่12นะครับจนถึง18ตุลาคมประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งต้องบอกว่าเปรียบเสมือนการยกระดับสำนักงานใหญ่ของ IMF การยกระดับเรื่องของการยกสำนักงานนะครับทั้ง IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตัน DC มายังประเทศไทยเลยนี่นะครับการจัดครั้งนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลไทยไม่เพียงแค่จัดเตรียมเรื่องความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างพร้อมมากๆเทียบเท่ามาตรฐานสากลนะครับระดับสูงสุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมนะครับเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ด้านของนวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนการผสานอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมอันโดดเด่นของประเทศไทยมิตรภาพที่อบอุ่นนะครับความผูกพันแล้วก็ความพิถีพิถันแบบไทย hospitality นะครับในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับเพื่อต้อนรับแล้วก็สร้างความประทับใจตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนั่นเองนะครับในด้านความพร้อมสถานที่ขณะนี้ครับต้องนำเรียนว่าพร้อมในทุกมิติแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนนี้ยกระดับการบริหารการจัดการสู่มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ควบคุมนะครับคือ Master Control Room นะครับระบบการถ่ายทอดสดใช้มาตรฐานเดียวกันกับอีเวนต์ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ทุกอย่างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการดูแลเรื่องระบบเวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอสนะครับก็มาเรียกว่าดูแลเรื่องนี้ควบคู่กับการดำเนินการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยมีการจัดระบบคัดกรองพื้นที่หลายๆชั้นเลยทีเดียวนะครับ security zoning มีจุดตรวจ X-ray นะครับถึง17จุดนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อระบบ CCTV กองกำลังดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทั้งโรงแรมที่พักนะครับที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเรียกว่าจะมีกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเขาบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วตอนนี้เนี่ยกว่า 15,000 คนแล้วก็คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังครับเป็นการสะท้อนนะครับถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกในการที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกำลังจะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับในประเทศไทยสำหรับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวได้ติดตามกันนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จากทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแบบเต็มรูปแบบในทุกมิติเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวได้ติดตามกันนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จากทุกพื้นที่นะครับต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแบบเต็มรูปแบบในทุกมิติมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามทุกวันแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับได้ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จากทุกพื้นที่นะครับต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแบบเต็มรูปแบบในทุกมิติมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามทุกวันแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับได้ข้อมูลยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับโดยหลายเรื่องนะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในจุดสำคัญต่างๆล่าสุดท่านก็ลงพื้นที่โรงงานประกอบชิ้นส่วนนะครับของรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการท่านลงไปติดตามผลกระทบครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีต่อเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการส่งออกโดยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการดูแลภาคเศรษฐกิจควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของการผลิตการขนส่งการค้าการส่งออกนะครับให้เดินหน้าต่อไปได้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านบอกด้วยนะครับว่าก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่แล้วก็ต้องเร่งมาดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตนะครับต้องดูแลแบบควบคู่กันไปด้วยโดยบทบาทสำคัญ ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการที่จะดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับไม้จับมือกันแล้วก็ประสานกันทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงระดับปลายน้ำกระทรวงพาณิชย์ครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เน้นย้ำเลยว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาดูแลทั้งเรื่องสินค้านะครับไม่ให้เกิดการกักตุนต่างๆนะครับการกระจายสินค้าท่านก็มาดูแลตั้งแ

0: แรกในช่วงสถานการณ์เกิดเรื่องของการค้าการส่งออกในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ดูแลภาคการผลิตเรื่องโรงงานเรื่องห่วงโซ่อุปทานดังนั้นครับการลงพื้นที่ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจนะครับที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าเป็นการแบ่งงานนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับโดยท่านสุภจีก็ต้องบอกว่าดูแลนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็วอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์ของสินค้าการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนรวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้านะครับแล้วก็มีศูนย์ติดตามด้วยว่าตอนนี้สินค้าไปถึงไหนแล้วมีการติดตามแบบเรียลไทม์นะครับไม่ให้เกิดการที่เรียกว่าของขาดตลาดในช่วงของอุทกภัยที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นทางภาคการผลิตท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ดูแล้วก็ที่สำคัญครับจุดสำคัญสำคัญต่างๆการลงพื้นที่มาที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ท่านก็มาดูโรงงานสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เนื่องจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยก็มีการสั่งการนะครับแล้วก็มีการประสานทั้งเรื่องของโรงงานเรื่องของซัพพลายเออร์จุดใดที่เกิดผลกระทบเรื่องของสถานการณ์น้ำวัตถุดิบชิ้นส่วนใดนะครับที่อาจจะติดขัดอยู่ก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขนะครับมีแนวทางด้วยคุณผู้ฟังนะครับทั้งแนวทางระยะสั้นระยะยาวนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ต่อเนื่องที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อลงไปตรวจสอบนะครับซัพพลายเออร์ที่บางทีแล้วเกิดสถานการณ์น้ำก็ไม่สามารถจะส่งชิ้นส่วนต่างๆนะครับเรียกว่าเกิดน้ำท่วมก็ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตเข้าสู่ลายการผลิตได้นะครับก็ต้องมีการประสานข้อมูลต่างๆกันในส่วนของระยะยาวครับตรงนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เน้นด้วยว่าจะนำเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกิดปัญหานะครับก็จะนำส่งไปในส่วนของการสนับสนุนภาคการผลิตด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่าเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการลดภาระของผู้ประกอบการต่างๆด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำคือการรักษาความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยก็เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้บริหารจัดการสถานการณ์ได้สะท้อนถึงการที่จะตระหนักในส่วนสำคัญสำคัญต่างๆระบบการผลิตโลจิสติกต่างๆนะครับก็ต้องมีความพร้อมและสำคัญที่สุดครับเรื่องของระยะยาวก็ได้มีข้อเสนอให้กับผู้ประกอบการไปพิจารณาเช่นการดูแลนะครับจากภาครัฐด้วยเช่นยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงอะไหล่ที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเมื่อท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวทางภาครัฐทางท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะดูพิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีนะครับให้กับเรื่องของผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ตั้งแต่สถานการณ์เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าท่านก็ทำงานทันทีแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีดูเรื่องสินค้าในจุดต่างๆทันทีนะครับว่าไม่ให้มีการขาดแคลนนะครับแล้วก็ต้องกระจายสินค้ามีการเช็คสต็อกแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อที่จะให้สินค้าทั้งหมดเนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงสำคัญตั้งแต่การผลิตเรื่องของการค้าแล้วก็ที่สำคัญรวมถึงซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจากทุกกระทรวงซึ่งต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับข้อสั่งการสำคัญต้องดูแลเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือเร่งเยียวยาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับมาดูอีกหนึ่งส่วนครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์ผนึกกำลังกับ5กระทรวงหลักๆนะครับรวมถึงกทม.ด้วยนะครับลุยทราฟฟี่ฟองดู ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับนี่คือจาก5กระทรวงนะครับก็มาเปิดตัวเป็นระบบคุณผู้ฟังครับ Traffic Fong Du ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม Traffic Fong Du มีประโยชน์มากๆคุณผู้ฟังลองเข้าไปโหลดหรือยังลองใช้งานดูตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวบันเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เชื่อมนะฮะเป็นช่องทางกลางในการเชื่อมความต้องการของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเจอปัญหาอะไรนะครับก็จะส่งข้อมูลผ่านทาง Traffic Fong Du สะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยนะครับแนวคิดตรงนี้เนี่ยเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงสิ่งสำคัญที่สุดคือการซ่อมแซมการฟื้นฟูการเยียวยาก็ต้องจำเป็นที่จะระดมสรรพกำลังคุณผู้ฟังครับเข้ามาช่วยเหลือโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทุกๆภาคส่วนทั้งสวทช.ในการดูแลระบบ Traffic Fong Du ประกอบกับทางกทม.ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วยกันในทุกภาคส่วนจริงๆนะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับโดยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเมื่อคุณผู้ฟังแจ้งมายัง Traffic Fong Du ใช่ไหมครับเขาก็จะมีการแจ้งเรื่องของการส่งทีมช่างไปช่วยอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพคืออุปกรณ์เรื่องของเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำอย่างเงี้ยก็จะมีช่างเข้าไปเลยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแจ้งมาได้กทม.ก็จะมีการเปิดจุดในการซ่อมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำมอเตอร์ไซค์ที่ท่านจมน้ำการใช้แพลตฟอร์มของ Traffic Fong Du ก็จะช่วยตรงนี้เห็นไหมฮะดีมากๆในส่วนของท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เน้นย้ำนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เห็นการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างชัดเจนมากๆกรณีเคหะต่างๆนะครับที่เรียกว่าเกิดอุทกภัยก็มีผู้ที่อาศัยอยู่ในทั้งแฟลตคลองจันทร์ต่างๆเขาก็แจ้งข้อมูลมาที่ Traffic Fong Du ก็มีคนเข้าไปช่วยตามพิกัดต่างๆนะครับก็จะลดโอกาสประชาชนที่ตกหล่นได้นะครับก็เรียกว่าสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างคล่องด้วยสะดวกด้วยนะครับนี่ก็คือ1เรื่องที่หน่วยงานภาครัฐครับก็ระดมทุกสรรพกำลังครับพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามามีบางคนบอกว่าคุณบอลดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆก็ใช้งานง่ายนะครับมีข้อความส่งมาสะดวกดี Traffic Fong Du ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันนะครับจากทุกภาคส่วนของภาครัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารที่สำคัญต่างๆช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงคุณฟังที่ส่งเข้ามาครับเดี๋ยวมาทักทายกันโอ้มีข้อความเยอะเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับบอกว่าฟังผ่านออนไลน์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ตอนนี้เดือดร้อนอยู่เชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายเห็นไหมครับกำลังใจแบบนี้ส่งมาหลังน้อยก็รับรู้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในกำลังใจจากทุกท่านนะครับเราก็จับมือกันอย่างที่บอกว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับตอนนี้ภาคส่วนต่างๆนี่จับไม้จับมือกันแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองนะครับรวมถึงทุกช่องทางจิตอาสาทุกมูลนิธิเลยเราก็จะเห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็การส่งกำลังใจกันนะครับมาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้กันนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเห็นชัดๆเลยว่าถือว่าเป็นการผนึกกำลังจากภาคีเครือข่ายตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ไซค์บางคนบอกว่าโอ้มอเตอร์ไซค์เสียคุณบอลแล้วก็จะ ไปทำยังไงดีก็รู้สึกว่าอยากจะได้รับการช่วยเหลือมาฟังข่าวนี้กันนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดครับเป็นศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากกระทรวงคมนาคมนะครับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็พันธมิตรภาคีเครือข่ายตั้งใจครับคุณผู้ฟังที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายที่พอเจอรถน้ำท่วมก็ต้องไปซ่อมถ้าเกิดว่าไปซ่อมปกติอาจจะเสียเงินค่อนข้างพอสมควรนะครับก็มีการจัดให้มีการบริการนะครับพิเศษคือตรวจเช็คสภาพฟรีและซ่อมฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำครับว่ากระทรวงคมนาคมก็มีความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในหลายๆจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำนะครับก็อาจจะส่งผลเรื่องของทั้งรถยนต์เรื่องของมอเตอร์ไซค์ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระทรวงคมนาคมก็พร้อมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ฟรีนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญสำคัญต่างๆด้วยใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจุดตรงไหนก็สามารถที่จะประสานได้นะครับขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังได้ดีเลยนะครับเพราะว่าจะสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยตรงนี้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดก่อนที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกเลข4ตัวครับโทรไปได้เลย1584นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ก็เป็นบริการจากกระทรวงคมนาคมเห็นไหมครับในการที่จะเปิดศูนย์นะครับเป็นศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมนะครับทั้งเช็คทั้งซ่อมมอเตอร์ไซค์ฟรีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันในช่วงของ18นาฬิกานะครับใครที่ติดตามกันอยู่จากภาคส่วนไหนก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
1: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:05 น.เมื่อสักครู่นี้ครับต้องบอกว่าหลายคนถามมาชื่อเพลงอะไรนะครับก็เป็นเพลงที่เรียกว่าต้อนรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าชอบมากๆนะครับแล้วก็ร้องตามได้แล้วด้วยคุ้นหูติดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าวันจันทร์ที่12 ตุลาคมนะครับจนถึง18 ตุลาคมก็จะมีการประชุมนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งได้รับการขนานนามครับว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับแน่นอนครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมกับคณะผู้จัดงานนะครับก็นำสื่อมวลชนครับไปตรวจเรื่องของความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายณัฐวุฒิธรรมสิริครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็นำคณะสื่อมวลชนนะครับเข้าเยี่ยมเรื่องของการตรวจความพร้อมสถานที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับดำเนินการเสร็จสิ้นในทุกมิติพร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้กับ IMF แล้วก็ World Bank เพื่อเตรียมในการต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกครับกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลกนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยครับว่าวันนี้9 ตุลาคม 2569ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะว่าในสัปดาห์หน้า12 ตุลาคมจนถึง18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยก็จะเปิดบ้านครับต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินในฐานะเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตันดีซีมายังประเทศไทยคุณผู้ฟังซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลครับไม่เพียงแต่จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับแต่ยังหลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรมดิจิทัลนะครับตลอดจนการผสมผสานเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยทั้งในเรื่องของมิตรภาพความอบอุ่นความพิถีพิถันในทุกมิติของการต้อนรับก็จะสร้างความประทับใจแล้วก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าตอนนี้เราพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมแล้วครับที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้นำจาก191ประเทศทั่วโลกเพื่อให้การประชุม2026 IMF World Bank นะครับมีความสมบูรณ์ที่สุดแน่นอนครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับเป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์เรื่องของนวัตกรรมโอกาสการลงทุนใหม่ๆและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะมีเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะแจ้งพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารบอกกล่าวกันนะครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ใครในเพจของเราก็

0: ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมาในรายการนี้คุยกับครม.อนุทินนะครับรอติดตามรอชมได้เลยนะครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นติดตามรับชมได้ครับผ่านทาง NBT 2 HD นะครับแล้วก็เพจ Facebook NBT YouTube NBT นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวข้อมูลกันนะครับมาติดตามในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับในพื้นที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่วัดเสม็ดเหนือที่ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมครับไปให้กำลังใจประชาชนนะครับที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวของที่วัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ที่ประสบเรื่องของภัยเนี่ยประมาณ150คนมีผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอผู้นำท้องที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าจุดนี้ครับศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเสม็ดเหนือเนี่ยเขาที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้าพักตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งบอกเลยว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงคุณผู้ฟังครับเดิมเนี่ยประเมินว่าน้ำเนี่ยจะไม่น่าท่วมถึงนะครับแต่ปรากฏว่ามวลน้ำก็ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณที่มากกว่าที่คาดการไว้ส่งผลให้คุณผู้ฟังบริเวณรอบๆวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่ผู้พักพิงบางส่วนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางก็ได้มีการเคลื่อนย้ายซึ่งก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนย้ายก็ค่อนข้างยากจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องดูแลให้อยู่ภายในศูนย์พักพิงต่อไปขณะนี้ก็ยังสามารถใช้พื้นที่ภายในวัดเนี่ยเป็นที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านก็ได้มีการพูดคุยนะครับสอบถามความเป็นอยู่เรื่องของความเดือดร้อนต่างๆนะครับรวมถึงความต้องการนะครับของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องมีการมอบสิ่งของนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือรวมถึงขนมของเล่นให้กับเด็กๆนะครับที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็ข้อจัดการเรื่องของการระบายน้ำท่านสั่งการให้นายอำเภอท้องที่เร่งติดตามเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าจะประสานเข้าเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งจำนวน4เครื่องแล้วก็จะวางเอาไว้2จุดเพื่อให้น้ำเนี่ยออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความช่วยเหลือสำคัญครับจากภาครัฐนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็กล่าวยืนยันด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่สำคัญครับในการบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการดูแลความเดือดร้อนนะครับหากการช่วยเหลือในส่วนใดที่ล่าช้าหรือบกพร่องตนก็บอกว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาก็พร้อมรับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้มีการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ที่วัดเสม็ดเหนือนะครับตำบลเสม็ดเหนือที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของวัดซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามีเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันมีการเข้าสายจากทางด้านของสคบด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งประสานมาทั้งในส่วนของรถที่จมน้ำนะครับการช่วยเหลือหลักเกณฑ์ต่างๆสคบจะเข้ามาดูแลตรงนี้เรียกว่าขานรับนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ผลอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
3: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
2: ผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: โดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: จับประเด็น VIP
11: เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ตอนมาจัดรายการยังไม่ตกนะครับอย่างที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังว่าแดดแรงเลยช่วงบ่ายแต่เมื่อกี้นะครับตอน6โมงตกแล้วครับแล้วก็ตกหนักด้วยวิภาวดีรังสิตแถวๆสถานีนะครับดังนั้นเนี่ยที่อยากจะบอกคือโอ้มีนบุรีฟ้าแรงมากค่ะพี่บอล นะครับมีพี่ทุม2รายงานมาด้วยนะครับก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเลยว่าฝนจะตกหนักนะครับทั้งในกทม.ด้วยหลายๆพื้นที่ดังนั้นครับที่อยากจะบอกคือขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมีข้อความบอกครบสูตรวันศุกร์นะครับฝนตกรถติดแล้วก็ติดมากด้วยก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิภาวดีรังสิตนะครับมีแถวแถวสนามเป้าด้วยส่งเข้ามาลาดพร้าวนะครับมีมีนบุรีฟ้าแรงมากแล้วก็มีบางกะปิก็บอกฝนตกนะครับอ่ะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันมาดูเรื่องของฝนตกแล้วเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของสถานการณ์น้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับสคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการสำคัญหลายเรื่องนะครับที่ออกมาโดยสคบก็จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนิรุตศรีไกลวินผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนะครับก็จะมาเปิดเผยเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
11: ครับวันนี้ต้อนรับนะครับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยท่านอนุทินชาญวีรกูลและก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบห่วงใยพี่น้องประชาชนก็มีข้อสั่งการมาฝากถึงสคบด้วยมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านสั่งการมาครับในส่วนนี้ครับ
12: ก็ผมก็ต้องนำเรียนนะฮะกับทางท่านวิทยกรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าท่าน

0: ตรีประจำสำนักนายกท่านสุภมาศนะฮะท่านก็มีต้องพูดจริงๆว่าท่านก็มีความห่วงใยในเรื่องที่ว่าผู้ประชาชนผู้บริโภควันนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: นะครับซึ่งท่านก็เลยได้มีการสั่งการแล้วก็ออกมาตรการนะครับถึง9มาตรการในการจะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะฮะซึ่งในมาตรการตรงนี้ต้องเรียนจริงๆว่าพอหลังจากที่ท่านสั่งการมานะฮะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระพดีเนี่ยก็ได้สั่งการปุ๊บท่านเลขาธิการคณะกรรมการผู้บริโภคเนี่ยท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยนะฮะท่านก็รับแล้วก็รีบดำเนินการสั่งการพวกผมเนี่ยนะดำเนินการทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์เนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของทำให้อาจจะมีผู้บริโภคหลายๆท่านที่ประสบตรงนี้นะฮะก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับท่านเองเนี่ยก็ได้ประสานให้เราเนี่ยในฐานะสคบเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายของเราเองเนี่ยเราก็ทำงานเต็มที่แต่ส่วนถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นเราก็ใช้วิธีการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแลนะครับถ้าในเรื่องของวันนี้ถ้าเราดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆอ่ะเหมือนผมบอกคือในหลายหน่วยงานทุกวันนี้เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนเต็มที
1: ่
0: ผมว่าสคบเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลไปอีกสักระยะหนึ่งเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่ารถน้ำท่วมก็ตามนะฮะบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำเข้าก็ตามภายหลังจากนี้มันก็จะเกิดการที่มีการว่าจ้างกันในการเข้ามาซ่อมแซมละตรงนี้แหละสคบเนี่ยก็จะต้องมาดูเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือวันนี้ถ้าในทางกฎหมายของสคบเนี่ยเราก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นประกาศเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถผมเรียกใช้คำนี้นะ
1: ครับ
0: หรือก็เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่อาจจะถ้าเกิดคู่กรณีมีการทำสัญญากันแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงี้ยอันนี้สคบก็จะดูแลในเรื่องของการช่วยไก่เกี่ยหรือการที่จะพิจารณาดำเนินคดีนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่อย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้ในส่วนของสคบเนี่ยถ้าในกรณีที่ในการบูรณาการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นอย่างกรณีถ้าเกิดรถน้ำท่วมเนี่ยทุกวันนี้เห็นจากภาพข่าวเนี่ยโอ้โห
1: เยอะมากเลยนะครับ
0: เจ็บ
1: รถน้ำท่วมเนี่ย
0: เจ็บปวดแทนท่านผู้บริโภคที่ประสบว่าบางพื้นที่นี่มิดหลังคา
1: จมทั้งคันก็มีครับ
0: จมทั้งคันนะหลังจากนี้เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือสคบเองเนี่ยเราก็พอรับได้รับทราบนโยบายตามข้อสั่งการเนี่ยเราก็มีการประสานงานแล้วประสานงานกับคปภ.นะฮะเกี่ยวกับประกันภัยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรถใหม่ๆมีประกันอยู่เนี่ยนะครับก็ประกันภัยกรมการประกันสำนักไอโคพอจะช่วยยังไงได้บ้าง
1: คร
0: ับ นะครับในส่วนของในเรื่องของรถเนี่ยอย่างถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเราก็ประสานสมาคมอู่กลางประกันภัย
1: เข้ามาช่วยตรงนี
0: ้ซึ่งเข้ามาช่วยตรงนี้ซึ่งทางก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตามานะฮะถ้าเขาให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ก็ช่วยในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการประเมินค่าซ่อมฟรีอย่างเงี้ยนะฮะลดค่าอะไหล่ค่าแรงนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นมาตรการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะฮะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: บางท่านนี่น้ำท่วมรถแล้วเอาเข้ามาท่วมในบ้านอีกนะครับในท่วมในบ้านอีกเนี่ย
1: ข้าวของเสียหายหมดเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: เสียหายหมดเลยฮะทุกอย่างพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการที่อาจจะต้องใช้ตัวเงินในการเข้ามาดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราประสานงานเนี่ยมันก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะเราเอามาซ่อมที่มันเกี่ยวข้องตรงนี้เราร่วมมือกับทั้งอย่างที่บอกสมาคมต่างๆนะครับนะฮะและอย่างเรื่องรถเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องรถชั้นเนี่ยท่วมอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งพูดเลยว่าจะเอาออกมาซ่อมหรือเพียงจะออกมาไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็มันก็มีภาพข่าวให้เห็นว่ามีรถที่จะไปรถยกรถลากกันนะฮะซึ่งตอนที่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันก็โอเคอาจจะมีการคิดราคาที่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ประสานกรมการค้าภายในเพื่อให้มาช่วยดูซิว่าตอนที่เขาฝ่าน้ำท่วมเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปช่วยยกรถยกลาเนี่ยแล้วมาคิดใช้จ่ายสูงเนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนมันมีการตกลงกันไหมก็เห็นใจทางผู้ประกอบการรถลากรถยกนะบางทีเขาอาจจะต้องฝ่าน้ำสูงเข้าไปแล้วไปขนออกมาได้แล้วรถเขาจะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ประเด็นถ้าเกิดเขาตกลงกันให้ชัดเจนเนี่ยปัญหามันคงไม่เกิดแต่ประเด็นก็คือไม่รู้ว่าในจังหวะตอนนี้จะยังไงแต่ตอนนี้ในบางพื้นที่เนี่ยน้ำลดแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยในการที่ผมก็ฝากเตือนกับทางผู้ประกอบการรถรกลากนะฮะในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนอ่ะดังนั้นเนี่ยก็อย่ามาใช้วิธีการที่ว่าใช้เขาเรียกใช้ความได้เปรียบเสียเปรียบทางการประกอบธุรกิจอ่ะกับผู้ประสบภัยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่ามีการได้ช่วยคิดกันแบบตรงไปตรงมาตกลงกันให้ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับในเรื่องนี้อย่างที่บอกคือว่าหรือสมมติว่าท่านผู้บริโภคผู้บริโภคท่านใดอาจจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องเซฟแต่ยังไม่อยากจะแบบว่าไม่รู้ลดลากพอหาข้อมูลก็แพงเหลือเกินขนาดน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางสคบก็ประสานกับทางตำรวจนะฮะทางตำรวจเนี่ยก็ทุกโรงพักเนี่ยบางทีก็จะมีรถลากบริการอยู่สักคันสองคันเนี่ยอย่างเงี้ยก็อาจจะประสานงานไปที่สายด่วนของบกจรนะฮะเนี่ยก็ไปอาจจะไปขอให้ไปช่วยให้เอารถตำรวจไปเป็นส่วนยกรถลากอะไรเงี้ยเพื่อมาขนรถออกไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการในเบื้องต้นที่จะมีอยู่นะยังมีอีกหลายอย่างนะครับ
1: ครับอันนี้ในส่วนรถที่จมน้ำใช่ไหมฮะรถยกรถลากอู่ที่เรียกว่าโกงราคาไม่ซ่อมบ้างเหล่านี้แล้วในส่วนของกรณีที่ข้าวของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายตรงนี้จะมีเรื่องของบางทีบางคนบอกโอ้น้ำท่วมแล้วไม่มีการจ่ายค่างวดไม่พออะไรอย่างเงี้ยเรื่องมาตรการของธนาคารมียังไงบ้างไหมครับตรงนี้ครับ
0: ใช่ครับอันนี้ทางสคบก็ประสานกับธนาคารประเทศไทยครับเพื่อจะขอว่าในเรื่องของการที่บางท่านเนี่ยซื้อรถ
1: ครับ
0: หรือผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่ไหมปรากฏว่า
1: น้ำท่วมเนาะไม่สะดวกจ่าย
0: เกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยจะมีการที่จะลดหย่อนในเรื่องของตัวค่างวดได้บ้างไห
1: ม
0: นะครับหรือมีการขยายในเรื่องของการที่จะมีการขยายการผ่อนค่างวดอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางสคบเองเนี่ยก็ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับเพื่อให้ได้แนวทางในส่วนตรงนี้ออกมานะครับไม่ว่าหรือรถหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกจริงๆอ่ะสมมติเราผ่อนรถไฟแนนซ์อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยรถที่เกิดสมมติว่าจมแล้วโอ้โหมันยังต้องซ่อมอยู่อะไรอยู่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยอันนี้จริงๆเนี่ยในเรื่องของตามประกาศสคบเนี่ยก็มีดูอยู่ในเรื่องของว่าถ้าพูดหน่อยก็ถ้าผู้บริโภคที่ชำระงวดไปแล้ว1ใน3 2ใน3หรือแล้วเนี่ยมีเรื่องมาตรการในเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อก็มีอยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นตามกฎหมายตามประกาศของสคบเลย
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดท่านผู้บริโภคท่านสนใจในเรื่องนี้หรืออยากจะได้ความรู้นี้ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของสคบหรือแอป OCBB ได้เลยนะครับ
1: นี่นะครับก็เป็นมาตรการสำคัญที่เป็นข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งทางสคบก็รับมาประสานแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนลดจมน้ำไปแล้วนะครับเรื่องของจ่ายค่างวดไปแล้วมาดูในส่วนของบ้านเช่าหอพักกันบ้างตรงนี้สักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าบางคนก็เจอปัญหาน้ำท่วมจนผู้เช่าเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยตรงนี้เรื่องของการที่จะช่วยเหลือผู้เช่าตรงนี้มีมาตรการหรือว่าการขอเว้นลดค่าเช่าอะไรบ้างได้ไหมครับอย่างไรบ้างตรงนี้ครับ
0: จริงๆในเรื่องการเช่าห้องพักเช่าที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของสคบเองเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีประกาศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเช่าพักอาศัยเลยที่ถ้าเกิดท่านผู้บริโภคหลายท่านนะครับที่เคยอาจจะเคยได้ยินว่าไอ้สคบมีการเรื่องมาคุมค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องสัญญาเช่าเนี่ยเรามีตัวประกาศที่ต้องควบคุมว่าผู้ประกอบการต้องใช้สัญญาอย่างนี้ให้มันเป็นสัญญามาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆกับการเช่าเนี่ยบางคนเนี่ยคือผมก็เป็นห่วงนะ
1: ครับ
0: เพราะบางท่านเนี่ยน้ำท่วมบ้านแล้วบางทีเนี่ยน้ำลดแล้วเนี่ยมันบางทีบางรายมันไม่สามารถที่จะซ่อมไปอยู่ไปได้อะเราอาจจะต้องออกไปหาที่เช่าข้างนอก
1: ไปอยู่ที่อื่นก่อนใช่ไหมคร
0: ับ ไปอยู่ที่อื่นก่อนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ต้องฝากเตือนผู้ประกอบการไปเลยฮะสำหรับว่าท่านไหนที่คิดว่าจะแบบจะใช้โอกาสนี้ในการให้มันเกิดการคิดราคาคิดอะไรที่สูงขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีตัวประกาศของสคบดูอยู่นะฮะต้องทำให้ถูกต้อง แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีเนี่ยในการจะขอลดในการบอกเลิกสัญญาขอลดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไปดูตามกฎหมายดูในข้อสัญญาเป็นหลักซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้พิพากษาท่านไหนเนี่ยคิดว่าไม่ชำนาญหรือมีข้อกังวลก็ปรึกษามาทางสคบได้เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องพวกนี้ว่าในสัญญาเช่าเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเกิดเช่าอยู่แล้วยังไม่ครบสัญญาเช่าเลยน้ำท่วมขนาดนี้ไม่ไหวจะขอออกยกเลิกสัญญาได้ไหมนู่นนี่นั่นในสัญญามีบอกไหมหรือถ้าเกิดไม่มีจะมีวิธีการยังไงหรือบางท่านที่มีบ้านตัวเองอยู่แล้วแต่มันต้องซ่อมแล้วมันอยู่ไม่ได้จะต้องไปเช่าอย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้สคบเขามีเรื่องสัญญามาตรฐานในเรื่องการเช่าห้องพักอยู่แล้วมีประกาศควบคุมอยู่ดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะมาทำอะไรให้เกิดเสียหายเนี่ยหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้หรอกครับตอนนี้
1: อันนี้ก็สำคัญสคบก็คุ้มครองอยู่ดูแลอยู่ถูกต้องนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับรถจมน้ำไปแล้วบ้านเช่าไปแล้วอีกเรื่องนึงมีคุณผู้ฟังถามมาเขาเป็นบ้านของตัวเองเขาต้องซ่อมบ้านแต่เผอิญครับช่างกลับทิ้งงานไปติดต่อแล้วไม่กลับมาซ่อมเลยใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพด้วยตรงนี้สคบจะช่วยแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
0: อันนี้ผมแนะนำเลยครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆอ่ะไอ้นี่ที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะเป็นภาพรวมถึงเคสปกติด้วยก็ได้นะครับคือโดยปกติเนี่ย
1: ทิ้งงาน
0: เราบ้านเราต้องเรื่องพอมาทำเนี่ยมันมีการว่าจ้างมาซ่อมก็ตามมาอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่ผู้ประกอบการผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะทิ้งงานดังนั้นเนี่ยในหลักการวิธีการจริงๆครับมันต้องดูสัญญาเป็นหลักวิธีการก็คือว่าตอนนี้ท่านไหนเนี่ยไปว่าจ้างมาคนจะมาซ่อมอะไรพวกนี้นะมาดูปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดตกลงกันแล้วว่าจะต้องซ่อมกี่รายการก็ทำสัญญากันขึ้นมาเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้เราอาจจะไม่ได้มีสตางค์ไปจ้างเป็นนิติบุคคลน่ะถ้าจ้างบุคคลธรรมดาบางคนอาจจะมีหลายอาชีพบางคนอาจจะมีการประกอบอาชีพแต่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมตรงนี้เรารู้จักเราก็ไปเชิญเข้ามา
1: ช่วยมาทำให้
0: ดังนั้นเนี่ยมาช่วยมาทำแต่บางทีเราก็ชอบใช้วิธีว่าคุยกับปากเปล่าอ่ะไม่มีหลักฐานอะไรเลยรู้กันว่า
1: ไว้เนื้อเชื่อใจ
0: ช่างเอ
1: ไว้เนื้อเชื่อใจ
0: คือช่างเอใช่แต่พอหลังจากทำไปได้สักพักหนึ่งก็ทิ้งงานขึ้นมาติดต่อไม่ได้มีแต่เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะเงินทองก็รับไปแล้ว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าสมมติเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามให้มันชัดเจนหน่อยว่าชื่อจริงนามสกุลอะไรขอถ่ายบัตรประชาชน
1: ของ
0: เราเก็บไว้ได้ไห
1: ม
0: เบอร์โทรส่งโทรศัพท์สอบถามเขาหน่อยว่าอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่ไหนล่ะผมไม่เอาข้อมูลคุณอย่างเดียวนะผมในฐานะผู้ว่าจ้างก็สำเนาบัตรผมไปก็ได้แล้วจะทำกี่รายการก็เขียนกันให้ชัดว่ามีกี่รายการจะแบ่งกันไปสี่กี่งวดงวดนั้นทำอะไรราคาเท่าไหร่ใครจะเป็นใช้วิธีว่าเจ้าของออกค่าของบัตรผมไปก็ได้แล้วจะทำกี่รายการก็เขียนกันให้ชัดว่ามีกี่รายการจะแบ่งกันไปสี่กี่งวดงวดนั้นทำอะไรราคาเท่าไหร่ใครจะเป็นใช้วิธีว่าเจ้าของออกค่าของมาให้มันให้มันมีหลายงวดหน่อยไม่ใช่จ่ายงวดเดียวไปเลย
1: ทีเดียวทีเดียว
0: เหมาทุ่มทีเดียวปุ๊บ
1: หายไปหมดเลย
0: ปรากฏว่าพอรับเงินปุ๊บก็หายวับไปกับต
1: า
0: ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นมาตรการที่เราต้องใช้วิธีว่าผมใครว่าให้เรารู้เท่าทันหรือเราไม่ประมาทดีกว่าและอย่างที่บอกก็คือว่ายิ่งเรามีหลักฐานมากเท่าไหร่
1: คร
0: ับ ปัญหามันเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะตามตัวหรือแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นดังนั้นนะวิธีการในการสร้างหลักฐานนี่ง่ายมากครับวิธีการก็คือว่าตอนนี้พอมันเกิดภาพเราเสียหายตรงไหนเราถ่ายรูปความเสียหายตรงนั้นไว้นั่นหนึ่งก่อนนะครับสองก็คือว่านึกเสนอเลยว่าจะต้องมีสัญญาหรือใบเสนอราคาด้วยข้อตกลงว่าจะซ่อมกันรายการไหนบ้างราคายังไงไหนคุณจะทำคุณตั้งใบราคามาซิว่าจะยังไงนะครับแล้วก็เวลาติดต่อถ้าวันนี้เนี่ยเราติดต่อกันเนี่ยอย่าเพิ่งถ้าโทรศัพท์คุยได้ช่างใช้แชทต่างๆเป็น ก็คุยทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ยืนยันสรุปกันเป็นในแชทซะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมผมคุยว่าเออเนี่ยซ่อม1 2 3 4ไปอ่ะเรียบร้อยปุ๊บผมก็ส่งพิมพ์สรุปแชทไปให้ช่าง
1: ซ่อมอะไรบ้างรายละเอียด
0: ที่คุยกันเนี่ยทำอะไรกันอย่างนี้เลยนะแล้วพอเสร็จถ้าเขาครับโอเคครับเราก็เก็บ
1: แคปหน้าจอเก็บไว้ท่านผอ.นี่ก็เป็นหลักฐานได้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ศาลก็ยอมรับ
1: คุยแชท
0: ไอ้ตัวหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แล้วนะครับการชำระเงินก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีสลิปจะโอนเงินให้เขาหรือถ้าเกิดเขาจะเอาเงินไปก็ต้องมีใบเสร็จมาหรือถ้าเกิดเราจะไม่เขาไปซื้อด้วยเราก็ไปด้วยแหละไปดูไปซื้อไปดูของกันไปเลือกลายอะไรทำนองนี้นะครับและถ้าเกิดทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังหายต่อมเนี่ย เราก็ต้องนึกถึงว่าเออเราตอนแรกอะเรามีสำเนาบัตรประชาชนเขาอยู่นะก็ต้องทำหนังสือทวงถามเป็นหลักฐานไปส่งไปที่ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนนั่นแหละนั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราทำครบถ้วนและสัญญาก็มีใบการชำระเงินหลักฐานการชำระเงินก็มีนะครับหนังสือทวงถามให้บัตรตามสัญญาก็มีอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เอกสารพร้อมมาที่สคบ.สคบ.ก็สามารถที่ดำเนินการและสามารถดำเนินคดีแทนตามกฎหมายได้ด้วยนะครับนี่จะเป็นวิธีการนะครับ
1: ครับอุ่นใจเลยนะมีข้อความขอบคุณมาจากคุณผู้ฟังทั่วประเทศเยอะมากๆเลยพอบอกว่าเป็นที่พึ่งสคบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเรียกว่าครอบคลุมทุกมิติแล้วครับทั้งในส่วนของรถที่จมน้ำจากอุทกภัยบ้านเช่าซ่อมบ้านด้วยอีกสักนิดนึงมีข้อความบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับท่านกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบ้างตู้เย็นบ้างทีวีอย่างเงี้ยครับประเด็นนี้มีประเด็นอยากจะเสริมอะไรบ้างครับท่านครับ
0: ก็ในเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสคบก็ประสานงานกับหลายที่นะครับมีหลายผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมนะครับที่จะแบบลักษณะว่าวันนี้เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยไปจมน้ำมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปให้เขาจะมีช่างรองรับนะในการช่วยประเมินฟรีช่วยอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวสินค้าบางอย่างมันมีประกันของมันเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันครอบคลุมเรื่องพวกนี้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันก็จะเข้าในส่วนที่ว่าสมมุตินะว่าตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจมน้ำอยู่เนี่ยเราก็คงต้องถ่ายรูปแหละใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเบื้องต้นก็ลองติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าวันนี้เนี่ยเขาร่วมในการที่จะมาช่วยในการที่จะเขาเรียกว่าในการที่จะมาช่วยแก้ไขหรือช่วยบรรเทาทุกข์ในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างแต่จากที่ผมทำข้อมูลมานะฮะจากในการบูรณาการกันเนี่ยมีหลายที่มากนะครับที่เขาให้ความร่วมมือในการที่ว่าจะช่วยในเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันเกินจริงๆอ่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยลองปรึกษาหาหรือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนไทยมีน้ำใจนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นนะผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือแต่ในส่วนการช่วยเหลือยังไงเพราะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยไอ้น้ำท่วมอย่างเงี้ยมันจะไปเคลมได้เหรอเพราะว่ามันอาจจะพวกการวอรันตีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายไอ้จากน้ำท่วมนะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่บางทีเนี่ยผู้ประกอบการบางท่านอาจจะบอกว่าเอาล่ะแม้มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะแต่ทางอาจจะมีมาตรการในการช่วยเหลือในการช่วยอาจจะลดค่าซ่
1: อม
0: ลดค่าอะไรหรือตรวจสอบให้ว่าวิธีการเบื้องต้นอย่างนี้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดสมมติไอ้พวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ต้องลองโทรไปถาม
0: แล้วม
1: ัน
0: มีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลองประสานงานดูเพราะว่ามันมีหลากหลายแบรนด์ที่สคบเป็นได้ขอบูรณาการร่วมกันนะครับอย่างเงี้ยเขาก็ตอบรับว่าโอเค
1: เขายินดีช่วยครับ
0: ยินดีที่จะมีการช่วยมีการประเมินมีการลดค่าอะไรในการซ่อมแซมอย่างเงี้ยครับ
1: ครับช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากจะประสานสคบช่องทางไหนอย่างไรถ้าเกิดมีเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเชิญท่านผอ.ปิดท้ายสักนิดนึงได้เลยครับ
0: ครับก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผู้บริโภคที่ประสบภัยทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจวันนี้เนี่ยสคบทำงานเต็มที่แล้วก็ยินดีที่ให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับตามที่กฎหมายมีอำนาจให้เราทำนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเหตุตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาทางแอปพลิเคชันของเรา OCBB Connect ในเว็บเนี่ยเราก็หรือเข้าทางเว็บไซต์ของเรานะครับมีแชทบอทในการที่จะตอบเราในเรื่องนี้ได้นะครับสายด่วนก็1166นะครับบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยไอ้ที่จะเอาไปทำเนี่ยโอเคเรามีมาตรการอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราเหมือนเราถูกเอาเปรียบเนี่ยสคบพร้อมเลยอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นว่ามันจะเป็นอำนาจของทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและในการที่เมื่อท่านมีปัญหาเราพร้อมที่รับเรื่องเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำการไกล่เกลี่ยแล้วถ้าเกิดมันเข้าต่างองค์ประกอบไกล่เกลี่ยไม่ได้เราก็ยินดีที่จะดำเนินคดีแทนผู้บริโภคครับเป็นกำลังใจทุกท่าน
1: ครับครับอุ่นใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆท่านนิรุตศรีไกลวินครับผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบครับวันนี้กลับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกสักนิดนึงนะครับกรณีผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับครั้งนี้เนี่ยข้อสั่งการสำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็น9มาตรการนะครับที่ออกมาช่วยเหลือในส่วนของน้ำท่วมนะครับบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มี9มาตรการครับอย่างที่ท่านผอ.ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบ.ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟัง9มาตรการสำคัญนะครับมาดูสรุปให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยตอนนี้ก็มีหลายๆคนก็ติดต่อไปแล้วด้วยนะครับด้านรถยกก่อนนะครับก็มีการประสานเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รถจมน้ำนะครับประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีเรื่องของรถยกในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับใครที่อยากจะโทรไปประสานเพิ่มเติมสายด่วนมีให้ครับ1197นะครับก็ได้มีการปล่อยแถวนะครับเป็นขบวนรถยกเพื่อออกไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงประสานกรมการค้าภายในเข้าไปตรวจสอบเรื่องค่าบริการหลังจากที่หลายๆคนแจ้งมาหลังไมค์ด้วยว่าคุณบอลค่ารถยกแพงเหลือเกินตอนนี้ก็ประสานกรมการค้าภายในให้เรียบร้อยไปตรวจค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมนะครับหลายคนบอกว่าเจอเรื่องที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกบางทีก็โกงราคาเกินไปก็มีการฉวยโอกาสบ้างในบางที่นะครับก็ห้ามเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้แล้วก็พร้อมรับประกันลดค่าแรงการทำสีตัวถังนะครับต่างๆที่บางทีเจอรถจมน้ำก็ต้องซ่อมกันชุดใหญ่นะอย่างที่บอกกันเลยก็ต้องบอกว่ามีการดูแลเรื่องของการรับประกันคุณภาพสีนะครับโดยการประเมินความคุ้มค่าแล้วก็ติดตามเรื่องคิวการซ่อมให้ด้วยกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเรื่องของค่างวดฟังแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้บางคนบอกเจอน้ำท่วมก็อาจจะติดขัดนิดนึงเอาอย่างนี้ด้านภาระหนี้ครับมีการประสานทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้แล้วนะครับเรื่องของมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดนะครับขยายเวลาชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูกรณีที่อยากจะได้เงินสักก้อนนึงในช่วงของน้ำท่วมนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับท่านก็ลองโทรไปสอบถามไปติดต่อสถาบันการเงินแต่ละที่ดูนะครับว่ามีมาตรการอะไรออกมาในส่วนของการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้บ้างทางด้านของคปภ.ครับตอนนี้ได้มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับ ู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลมลองโทรไปสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนครับ1186เบอร์นี้ก็สะดวกนะครับลองโทรไปติดต่อดูเพราะมีบางคนก็บอกว่าต้องเคลมคุณบอลแล้วเบอร์ไหนก็ไม่รู้อ่ะสายด่วนนะครับ1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยตอนนี้ก็มีการออกโปรโมชั่นส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับมาดูแลกันในส่วนนี้ด้วยอีกเรื่องนึงสำหรับผู้เช่าเมื่อกี้นี้ก็คุยแล้วถามให้แล้วด้วยมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมนะครับพร้อมกับการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนในทราบถึงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับไปเข้าอยู่อาศัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะครับส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับที่มีมาตรการดังกล่าวออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับใครที่มีปัญหาเดือดร้อนสายด่วนสคบบนฝากไว้หน่อยนึงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจดไว้นะครับอยากจะถามรายละเอียดต่างๆสายด่วนสคบมีครับ1166นะครับมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสคบก็ได้นะครับเพื่อที่จะติดต่อสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆภาระหนี้อย่างที่บอกพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยนะครับใครที่แบบไม่ไหวบอกว่าเจอน้ำท่วมแล้วก็เจอปัญหาต่างๆไม่สามารถจะผ่อนค่างวดต่างๆได้เขามีมาตรการตอนนี้ออกมาแล้วนะลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ให้ด้วยนะครับรวมถึงมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูผู้ที่เดือดร้อนแต่ว่าต้องนำเรียนนิดนึงว่าเป็นไปตามแต่ละเงื่อนไขของสถาบันการเงินอันนี้ก็ต้องโทรไปแต่ละที่นะครับดูซิว่าแต่ละที่เขามีสิทธิพิเศษหรือว่ามีเงื่อนไขอย่างไรซึ่งแต่ละที่ก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับก็ลองโทรไปติดต่อลองโทรไปสอบถามดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายการจับประเด็นเป็นข่าวครับไปหาข้อมูลมาให้แล้วเพราะว่ามีหลายๆคนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับความเดือดร้อนก็ต่างกันเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำใช่ไหมครับตู้เย็นเมื่อกี้นี้ก็มีบอกมาโทรทัศน์จมน้ำขนมาไม่ทันคุณบอลน้ำมาเร็วมากนะครับรถจมน้ำมอเตอร์ไซค์จมน้ำนะครับเรื่องของค่างวดผ่อนไม่ทันเลยเพราะว่าเดือดร้อนมากจากน้ำท่วมเหล่านี้ก็แต่ละท่านก็มีปัญหาหลากหลายดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อกลางครับในการที่จะประสานข้อมูลนะครับจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ก็สื่อสารถึงกันได้นะครับอย่างที่บอก02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่สำคัญนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าณนิวาสสถานเดิมครั้งที่28ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ126ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าในวันพุธที่21ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความรักแล้วก็ความผูกพันนะครับผ่านพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นของสมเด็จย่านะครับซึ่งก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยใครที่ติดตามกันนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับร่วมย้อนรำลึกถึงได้นะครับในวันพุธที่21ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามไว้ด้วยมีหนึ่งข่าวครับใครที่เป็นคนกทม.ข่าวดีหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวเลยทีเดียวกทม.ครับล่าสุดยืนหนึ่งครองใจคนสหราชอาณาจักรกทม.คว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026นะครับโดยเรื่องนี้ครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเรื่องน่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและก็คนไทยแม้ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ากทม.ก็เจอปัญหาหลายๆเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับครองอันดับ1คะแนนสูงเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง 97.68 คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ที่ไหนครับ ปารีสนะครับได้อันดับที่2คะแนนไล่บี้มาเลยครับอันดับที่2ปารีสนะครับที่ 97.14 แล้วก็มีอิสตันบูลได้อันดับ3นะครับก็ได้ไป 96.67 นะครับซึ่งถือว่าเป็นการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 296,356 คนก็ครอบคลุมหลายสาขาเลยครับทั้งด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินแล้วก็สปารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยนิตยสารดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นนิตยสารชั้นนำนะครับระดับโลกเลยทีเดียวที่เขาได้มีการจัดอันดับนะครับแล้วก็ได้มีการโหวตกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาเที่ยวกทม.มาเที่ยวแบงคอกมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าหลงไหลในเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เขาชอบเรื่องอาหารด้วยนะอาหารแบบมิชลินที่สามารถที่จะไปริมรองกันได้นะครับรวมถึงวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคะแนนที่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยได้คะแนนนำเลยเยาวราชใช่ไหมครับหลายคนไปมาแล้วก็มีถนนทรงวาดนะครับอันนี้ก็ถูกใจนักท่องเที่ยวขณะที่โรงแรมชั้นนำในประเทศไทยก็ยังได้รับการจัดอันดับนะครับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยผลการโหวตดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงความนิยมของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรนะครับความโดดเด่นการเป็นจุดหมายปลายทางการมีสินค้าที่เรียกว่าน่าประทับใจเขาซื้อกลับไปก็ได้รับความนิยมชมชอบนะครับรวมถึงรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยนี่คือความนิยมชมชอบนะฮะของคนสหราชอาณาจักรทำให้แบงคอกของเราครับกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับของปี2026นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่ติดตามผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่นำมาสื่อสารถึงกันในทุกๆวันแบบนี้ด้วยนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องกันนะครับมีข้อความส่งมาจากทางด้านของเพจของเราด้วยนะครับคุณพีรวัตรที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาจากหลายพื้นที่เลยเข้าไปดูกันหน่อยเพราะว่ามีหลายพื้นที่แจ้งมาเรื่องฝนตกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมีเพจของหลายๆพื้นที่นะครับส่งมาฝนตกหนักแถวๆเดอะมอลล์ท่าพระด้วยนะครับช่วงค่ำของวันนี้ดังนั้นการเดินทางต่างๆนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางสักนิดนึงนะครับมีจุดของอารีก็ฝนตกหนักช่วงเวลาโอ้โหภาพข่าวนี่ลมแรงเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ของอารีรัชดาภิเษกแถวๆหน้าเอสพลานาดก็ฝนตกนะครับช่วงค่ำของวันนี้ครบสูตรลาดพร้าวจตุจักรวังทองหลางนะครับมีห้วยขวางดินแดงพญาไทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพื่อเพิ่มความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็เป็นศุกร์ต้นเดือนแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเตรียมที่จะเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT มีการลงเอาไว้นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดราชบุรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับลงพื้นที่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านไปติดตามนะครับไปให้กำลังใจรวมถึงการมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับวันนี้9ตุลาคม2569นายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ครับที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีก็ค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนนะครับไปเยี่ยมเยียนไปมอบถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าทั้งติดตามสถานการณ์เรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปรับทราบปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนนะครับรวมถึงต้องบอกว่าในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นบ้านโป่งที่ราชบุรีตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็มีน้ำเนี่ยหลากเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาคือติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับออกจากพื้นที่การเกษตรที่พี่น้องประชาชนที่ราชบุรีได้รับความเดือดร้อน ้อนนะครับแล้วก็ยังมีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับก็ต้องบอกว่าระดับน้ำตอนนี้ที่แม่กลองนะครับ9ตุลาคมเนี่ยระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำมากนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของแม่น้ำแม่กลองด้วยทางจังหวัดราชบุรีก็เรียกว่าตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้บูรณาการจากทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ติดตามทิศทางการไหลของน้ำแล้วก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านโป่งนะครับโพธารามแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับก็มีการคาดการณ์ว่าฝนก็คงตกอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันในวันที่10ตุลาคมนะครับยาวไปถึง13ตุลาคมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ที่เดือดร้อนก็ต้องติดตามสถานการณ์กันกรณีมีการเตรียมครับเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำนะครับอุปกรณ์รวมถึงติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งหมดนี้ครับคือการติดตามกันอย่างที่เน้นย้ำกันนะครับว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตั้งแต่วันที่9ครับถึง13ตุลาคมครับก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามรายการอยู่ก็ฝากสื่อสารกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ขอให้พี่น้องประชาชนในทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆทั้งในเพจของเราครับก็ได้มีการลงเอาไว้ทีมข่าวก็ประสานกันวันที่9นะครับย้ำกันนิดนึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้พรุ่งนี้นะครับวันที่10ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้11 12 13นะครับเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักนะครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวครับที่เป็นการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากนี้ครับเราก็จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับบลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
9: ้แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก เพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่น
1: กระภัยเปิด
0: กระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่น
1: กระภัยเปิด
0: กระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่น
1: กระภัยเปิด
0: กระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่น
1: กระภัยเปิดเผย
2: อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
0: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึง

0: ขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กอิน ทรู 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาท

0: เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
1: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแล wellness ในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมด
2: เปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
3: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
2: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: รัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโด โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจันยาอ่าน

Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Lifestyle

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกนิกรไทยตลอดไป
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนร้อนอย่าค้อนฉันสิ
1: ว่าจะพาทีน้ำคำอวดดีพี่ลึกจริงๆ
0: ด้วยใจไปรัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570 โดยสนับสนุนไม่

0: ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
1: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
0: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอียเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
4: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
3: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: นางสาวเยาวเรศแซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569

0: เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
1: ายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
0: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักการอาหาร211แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1ใน4และโปรตีนทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนารุมนอุดมพรรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
3: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีบรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ นายประเทศวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประบุรุษกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีพันและปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทอง สำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอแมนมาเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันนะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
9: ในมือจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี้ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย
8: นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
10: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองไ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับที่จะเอามาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงนี้เวลาค่ำๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันศุกร์วันนี้สบายๆกันด้วยเรื่องของเทรนด์ความโสดครับมาส่องเทรนด์ความโสดระดับโลกกันว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่หรือจะเป็นรุ่นใดก็ตามทีเนี่ยนะครับนิยมที่จะใช้ชีวิตแบบโซโล่และไม่อยากจะผูกมัดตัวเองกับการที่จะต้องทำตามค่านิยมของสังคมที่เคยยึดถือกันมาในสมัยก่อนก็คือว่าถึงเวลาช่วงหนึ่งก็ต้องมีครอบครัวแต่งงานมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองทุกวันนี้เทรนด์ความโสดนั้นกลายเป็นค่านิยมสำคัญไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างที่สัมผัสได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายประเทศมาดูปัจจัยที่ผลักดันเทรนด์ความโสดระดับโลกกันในวันนี้ครับเรื่องของแนวโน้มการเป็นโสดแล้วก็สิ่งที่คนนั้นใส่ใจก็คือว่าการหันเหไปสู่กิจกรรมหรือการมีชีวิตที่มีอิสระการรักในสไตล์ของการใช้ชีวิตแบบ introvert ภาษาไทยก็จะใช้คำว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมีชีวิตที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับแต่ที่แน่ๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปแล้วในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับประเทศที่รายได้สูงอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมที่ตอนนี้คนก็เริ่มที่จะหันมาเป็นโสดมากยิ่งขึ้นแล้วค่านิยมที่จะต้องแต่งงานมีลูกนั้นเป็นเรื่องของอดีตสัปดาห์ก่อนๆนั้นเล่าเรื่องของจีนครับว่าทุกวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยในการที่ผู้หญิงหันมาใช้ชีวิตโสดมากขึ้นทั้งๆที่เป็นสังคมที่มีค่านิยมส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมการมีครอบครัวอย่างมากเลยมาดูสถิติแล้วก็ดูแรงจูงใจของคนที่ใช้ชีวิตโสดในทุกวันนี้กันดูครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเหล่านั้นชอบที่จะเป็นโสดกันก่อนอื่นเริ่มที่กรุงเทพมหานครก่อนดีกว่ามีผลสำรวจมาพบว่าคนโสดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองก็ที่กรุงเทพนี่แหละครับมากที่สุดกว่าภาคอื่นๆกว่า50% เศษๆเนี่ยเป็นคนโสดในช่วงอายุ15ถึง26ปีรองลงมาช่วง26ถึง36ปีจะมี 29% และ37ปีถึง49ปีวัยกลางคนไปเนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนประมาณ 20% และ1ใน3ของคนโสดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะจบปริญญาตรีขึ้นไปผู้ชาย 25% และหญิง 42% อันนี้เป็นสถิติเบื้องต้นให้รับทราบปรากฏการความโสดในกรุงเทพมหานครและในเมืองไทยก่อนในภาพรวมว่าตอนนี้ผู้หญิงจะเป็นโสดมากกว่าผู้ชายและมีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาดีกว่าแล้วครับสำหรับคนที่จะเป็นโสดไม่ใช่เรื่องแปลกใจแล้วครับที่ตอนนี้คนมีแนวโน้มจะเป็นโสดมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าปัจจัยที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะหนุ่มสาวเลือกเป็นโสดมากขึ้นเหมือนและแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรดังนั้นมาดูกรณีเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาผลสำรวจออกมาชัดเจนว่า30%ของประชากรบอกว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญของชีวิตสิ่งสำคัญคืออาชีพความก้าวหน้าในการงานและการเงินต่างหากยิ่งกว่านั้นนะครับในงานวิจัยบางชิ้นบ่งชี้ว่าภาวะเครียดซึมเศร้ามีผลต่ออัตราการหย่าร้างและการเลือกเป็นโสดของผู้คนสัมพันธ์กับความต้องการทางเพศที่ถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งคนสมัยนี้เผชิญภาวะซึมเศร้าเป็นกันหลายคนแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ทำให้เป็นหนึ่งปัจจัยที่ผู้คนเลือกที่จะเป็นโสดเพราะชีวิตมีความเครียดมีความเศร้ามากเหลือเกินนี่ยังไม่พูดถึงกิจกรรมในแต่ละวันนะครับที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยบางคนบอกความก้าวหน้าหรือว่าคำว่าศิวิไลขึ้นมาเป็นคำพูดในการอธิบายว่าคนที่ถูกตั้งบรรทัดฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยเป็นมาเรื่องของการต้องแต่งงานตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วมีหัวก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับหรือจะใช้คำว่ามีอิสรภาพในการคิดและความเชื่อในมุมมองของความรักการแต่งงานหรือแม้แต่เรื่องของเซ็กก็ตามที ซึ่งผู้คนในปัจจุบันนี้มีความรับรู้ต่อเรื่องดังกล่าวแตกต่างออกไปจากสังคมสมัยก่อนอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามองว่าความรักการแต่งงานและเซ็กส์เนี่ยนะครับเป็น3เรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงไม่จำเป็นที่ว่ามีความรักแล้วจะต้องแต่งงานเสมอไปหรือไม่จำเป็นที่ว่าการสงวนเซ็กส์ไว้กับการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงอะไรทำนองนี้แหละครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยดีกว่าว่าผู้หญิงบางคนในสมัยนี้อาจจะแต่งงานกับสามีที่เป็นเกย์มีลูกจากการผสมเทียมอันนี้ยกตัวอย่างแบบเป็นมโนภาพขึ้นมานะครับทำเด็กหลอดแก้วขึ้นมาทั้งคู่ต่างก็ไปมีอะไรกับคนอื่นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ว่าแต่งงานมีลูกแล้วเช่นกันรักกันในฐานะเพื่อนชีวิตคู่มีความลงตัวไม่ได้ก้าวก่ายกันว่าจะต้องห้ามปรามไม่ให้ไปมีอะไรกับใครอื่นอันนี้คือความเสรีแบบสุดยอดเลยนะครับที่เชื่อแน่ว่ามันคงจะเป็นเรื่องผิดแปลกสำหรับหลายคนและในสังคมและวัฒนธรรมในบางที่ด้วยล่ะครับแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่จริงๆในหลายที่นะครับที่ตอนนี้การแยกแยะกันระหว่าง3เรื่องนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับพบภาวะการหมดอาลัยตายอยากในเรื่องทางเพศในหมู่คนรุ่นใหม่อย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยล่ะครับสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการจะส่งเสริมอัตราการเกิดส่งเสริมให้คนหันมาแต่งงานกันมากขึ้นมีครอบครัวกันมากขึ้นและมีบุตรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสร้างสถานอนุบาลบุตรให้มีความสะดวกสำหรับคุณแม่ไม่ต้องพะวงว่าจะต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกนะครับหรือการให้แรงจูงใจบางประการในการคลอดบุตรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรูปของการสนับสนุนเป็นตัวเงินแต่กระนั้นเรื่องดังกล่าวมันเป็นประเด็นของสังคมที่ไม่มีใครสามารถจะมาชี้ขาดหรือชักนำได้เพราะการแต่งงานการมีบุตรเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในของบุคคลเองจากการสำรวจก็เลยพบว่าหนุ่มสาวที่ทุกวันนี้มีความรู้สึกหมดอะไรตายอยากจะมีครอบครัวไม่ต้องพูดถึงจะมีครอบครัวแหละครับแค่จะมีแฟนหรือออกเดทก็แทบจะไม่อยากจะมีกันแล้วหนุ่มสาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ขี้เกียจจะไปเดทแหละต้องใช้คำนี้คือรู้สึกว่าไม่อยากจะไปคุยไปเที่ยวไปกินข้าวไปสารสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกว่าต้องเสียเวลาคุยเสียเวลาไปออกเดทใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อจะไปมีความหวังว่าจะมีแฟนหรือแม้แต่จะไปมีอะไรกันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากน่ารำคาญเป็นภาระเป็นการลงทุนที่เกินไปมากกว่าจะเป็นความรื่นรมแล้วสู้อยู่บ้านดูหนังดูซีรีส์กินบะหมี่สำเร็จรูปเล่นเกมอ่านอนิเมะนะครับหรือจะแชทกับ AI ทำงานอดิเรกที่ตัวเองชอบใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ตัวเองมีความสุขกับมันจริงๆเขามองว่าตรงนี้แฮปปี้กว่ากันเยอะเลยบางคนทำงานหนักมาตลอดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อยากตื่นสายทิ้งร่างนอนสบายอยู่บ้านดู Netflix ดีกว่าแบกสังขารไปเดทไปยิ้มไปปั้นหน้าแหละครับไปมีมารยาทกับใครที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะราบรื่นแค่ไหนหรือจะได้กลายเป็นแฟนกันจริงๆหรือไม่เพราะถ้าออกเดทแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นจากนั้นเขามองว่าเป็นการเหนื่อยฟรีแถมเป็นการลงทุนที่เสียสตางค์ด้วยนอนเล่นอยู่บ้านสบายดีกว่าวันจันทร์จะได้มีเรี่ยวแรงไปทำงานต่อนี่คือสไตล์อินโทรเวิร์ตแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นหากใครมีโอกาสเป็นนัดหมายกับคนญี่ปุ่นก็อย่าแปลกใจว่าสเกดูลหรือว่าตารางชีวิตเขาจะแน่นมากไม่มีเวลาว่างปฏิเสธเราเป็นพลวันไม่ใช่เพราะว่าเขามีภารกิจธุระปะปังที่มันยุ่งขนาดนั้นแต่เพราะเขารักความเป็นส่วนตัวรักเวลาว่างและหวงแหนเวลาอันมีค่าเหลือเกินที่ไม่อยากจะเจียดแบ่งให้ใครง่ายๆแหละครับนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วครับที่สเกดูลคนญี่ปุ่นแน่นหนาตลอดเวลายากที่จะมีเวลาว่างมาออกเดทหรือมาเที่ยวเล่นสังสรรค์กับเราง่ายๆแหละครับภาวะการเป็นโสดไม่สร้างครอบครัวในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาและญี่ปุ่นบ่งชี้ว่าเกิดจากค่านิยมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปความสุขความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่การมีครอบครัวความอบอุ่นมีบ้านมีสนามหญ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือมีเปียโนในบ้านอีกต่อไปครับแต่ความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะมาจากการมีงานทำมีเงินใช้พอประมาณไม่ขัดสนแล้วก็สามารถเอาเงินนั้นไปซื้อความสุขซื้อประสบการณ์ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้เอาไปลงทุนในสินทรัพย์คงรูปอย่างเช่นบ้านและที่ดินเหมือนเช่นคนสมัยก่อนที่เคยใฝ่ฝันกันเราเลยมักจะได้ยินคำว่า you only live once คือเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มยอมลงทุนเดินทางไกลเพื่อไปกินอาหารบางอย่างที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้กินเห็นสิ่งหรือสัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตที่ครั้งหนึ่งต้องได้เห็นต้องได้สัมผัสบ้างบางคนทุ่มเวลาไปกับการออกกำลังกายฟิตหุ่น นะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลที่ญี่ปุ่นนะครับนอกจากจำนวนคนที่ใช้ชีวิตแบบอินโทรเวิร์ตลักษณะนี้มีมากขึ้นแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงคนที่มีความป่วยไข้ทางสังคมที่แยกตัวเองออกจากชีวิตจริงนะครับก็คือซ่อนตัวออกจากความจริงฮิกิโกโมริซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หมดอะไรตายอยากใช้ชีวิตไปวันๆแบบรอวันตายไม่มีความปรารถนาอะไรทั้งสิ้นในชีวิตนี้แล้วปัจจุบันยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมญี่ปุ่นครับเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นอีกแล้วนะครับในเวลานั้นยุค90ไปเศรษฐกิจย่ำแย่ผู้คนตกงานคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่ในวันนี้อายุอานามก็มากขึ้นแล้วครับเข้าสู่วัยกลางคนคนที่ต้องเลี้ยงดูคนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นพ่อแม่ที่มีอายุมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นวัย80ขึ้นไปแล้วล่ะพอพ่อแม่วัย80ขึ้นไปเนี่ยเสียชีวิตลงก็เริ่มพบว่าคนเหล่านี้ประสบภาวะทุพพโภชนาการอยู่ในบ้านตามลำพังกรณีเช่นนี้มีมากขึ้นเรื่อยนะครับและเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังพยายามจะแก้ไขอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่สู้ไม่ไหวกับความเครียดจากการทำงานหนักอันเป็นมรดกของคนรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือการเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดประชากรชนบทที่เบาบางลงมีบ้านร้างบ้านราคาถูกอยู่มากคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งนะครับหันกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดแบบเรียบง่ายแบบนี้ก็มีเหมือนกันแหละครับนั่นก็เป็นเทรนด์ที่มันสวนทางกับความต้องการหรือค่านิยมที่จะต้องมีครอบครัวมีบ้านมีรถมีความสำเร็จมีความอบอุ่นแต่กระนั้นนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาของการมีบุตรน้อยสังคมผู้สูงอายุซึ่งประชากรทุกวันนี้ก็หดหายลงไปเนี่ยนอกจากบรรดารัฐบาลจะกระตุ้นด้วยมาตรการต่างๆแล้วนะครับเพื่อจะจูงใจให้คนมามีครอบครัวอีกหนึ่งฝากฝั่งก็คือส่วนของภาคประชาชนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ที่ทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับในการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเลกาซีหรือตำนานความสำเร็จของการมีครอบครัวในแบบฉบับอบอุ่นก็คือเป็นแนวของอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้คนกลับมามีครอบครัวอย่าไปเป็นโสดกันเลยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสหันมามีครอบครัวดีกว่าชีวิตในฝันของคนคือการมีครอบครัวนี่คือค่านิยมที่บรรดาผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ที่ต้องการจะสู้กับกระแสอินโทรเวิร์ตเนี่ยพยายามจะทำอยู่อย่างในอเมริกาเองก็มีคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์สุขภาพดีอยู่ในฟาร์มทำขนมปังทำเนยปลูกผักสวนครัวเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่บ้านอบอุ่นมีลูกวิ่งเล่นสนุกสนานคุณแม่ทำอาหารนี่คือภาพลักษณ์ในแบบฉบับค่านิยมดั้งเดิมที่เขาพยายามจะนำเสนอเพื่อจะสู้กลับบรรดากระแสอินโทรเวิร์ตเหล่านั้นอย่างกรณีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งใน Instagramที่นำเสนอเรื่องราวแบบนี้แหละครับที่ชื่อว่าเบลเลริน่าฟาร์มมีคนติดตามถึง9ล้านกว่าคนเป็นอดีตนางงามอเมริกาครับเป็นนักบัลเล่ดูดีมากแล้วครับผมบลอนด์แต่งงานกับมหาเศรษฐีมีไร่นาในฝันเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่ทำอาหารจัดดอกไม้มีลูก8คนคลิปนี้นะครับมีคนดูเป็นล้านครั้งและดูซ้ำๆไม่เบื่อการผลิตคลิปนั้นเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความดึงดูดคนดูให้มีความรู้สึกว่าอยากจะดูอยู่ยาวๆการตัดต่อเนียบแสงสวยมีมุมมองน่าสนใจแม้แต่คนที่ไม่นิยมจะมีครอบครัวมาดูคลิปนี้ก็อดไม่ได้ที่จะดูต่อไปไม่อยากจะหยุดดูแน่นอนครับคลิปนี้สร้างรายได้มหาศาลคนก็เลยพากันทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้กันมากขึ้นแหละครับเราก็จะเห็นคอนเทนต์ในลักษณะที่เป็นไปในทางต่อกรกับคอนเทนต์ของชีวิตอินโทรเวิร์ตคอนเทนต์รักความเป็นส่วนตัวคอนเทนต์ที่ไม่เป็นมิตรกับการแต่งงานและมีครอบ

0: ตัวนั่นเองนัยยะหนึ่งของคนดูนั้นไม่ใช่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทำตามซะทีเดียวแต่ดูเพราะความบันเทิงดูเพราะความผ่อนคลายเหมือนหนีออกจากชีวิตประจำวันอันเต็มไปด้วยปัญหาความเครียดและเข้าสู่โลกแห่งความฝันสักชั่วขณะก็ยังดีแหละครับความตั้งใจของคนผลิตคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็เป็นไปเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้หญิงสมัยนี้นะครับมามีครอบครัวกันดีกว่ามีบ้านที่อบอุ่นมีสามีมีลูกนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของผู้หญิงอย่าไปคิดทะเยอทะยานจะไปเป็นหมอเป็นทนายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักเดินทางแสวงหาเสี่ยงโชคไปเลยเพราะปลายทางจะนำมาสู่ความเศร้านี่คือค่านิยมอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมกันอยู่ว่าอยากจะให้คนมามีครอบครัวกันมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาที่คนเป็นโสดนั้นจะแก้ไขได้ด้วยนโยบายรัฐบาลอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยากเพราะเป็นมิติของประชากรศาสตร์มิติของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของผู้หญิงนะครับมิติของ gender equality และยังมีมิติของการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่รักอิสระกับกลุ่มที่ต้องการจะนำพาค่านิยมการมีครอบครัวให้กลับมาเป็นทัศนคติหลักในสังคมยุคใหม่อยู่สำหรับสังคมไทยครับจากข้อมูลสถิติที่ยกมาชัดเจนว่าการเลือกเป็นโสดเกิดขึ้นกับชนชั้นกลางในสังคมเมืองและเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างแตกต่างจากสังคมอื่นครับเพราะว่าค่านิยมในการเลี้ยงลูกสาวกับลูกชายนั้นต่างกันในเมืองไทยลูกสาวจะถูกเลี้ยงแบบเข้มงวดมากกว่าเด็กหญิงไทยหรือผู้หญิงไทยจึงมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าเด็กผู้ชายโดยเปรียบเทียบนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะรับผิดชอบน้อยกว่าเสมอไปนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีในภาพรวมที่พยายามจะยกเอาโครงสร้างของสังคมมาอธิบายมากกว่าแหละครับเราก็จะพบเห็นว่าในมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาระดับสูงนั้นสุภาพสตรีก็จะมีจำนวนเหมือนจะมากกว่าผู้ชายแหละครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วมีผู้หญิงชนชั้นกลางที่ทำงานเก่งหาเงินได้เยอะในสัดส่วนที่สูงนะครับพอถึงวันที่จะหาคู่แต่งงานสุภาพสตรีไทยที่มีศักยภาพเหล่านี้ก็พบว่าไม่มีผู้ชายที่มีฐานะความรู้หรือสมบัติที่ทัดเทียมเหมาะสมพอจะเลือกไปเป็นสามีก็เลยอยู่เป็นโสดดีกว่าแหละครับเพราะว่าผู้หญิงไทยไม่นิยมแต่งงานกับคนที่มีสถานะในทางเศรษฐกิจน้อยกว่าอันนี้พูดถึงกรณีส่วนใหญ่แล้วครับและมีแนวโน้มว่าถ้าผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายที่มีสถานะที่ด้อยกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะนำมาสู่ปัญหาครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นครับปัญหาคนโสดเนี่ยหรือปัญหาอัตราการเกิดต่ำเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวพันกับความคิดความอ่านทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคมยุคใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของเราในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของคนโสดในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยุคนี้แหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานที่ต่างๆในโลกของเราแหละครับแต่ไม่ว่าเราจะเป็นโสดหรือไม่แหละครับหากเราคิดดีกระทำดีแล้วก็ใช้วาจาคำพูดที่ดีก็นำไปสู่ความสุขและความสมดุลได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแหละครับวรรณชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1: คุณเคยได้รับ SMS แปลกๆแจ้งว่าบัญชีธนาคารของคุณมีปัญหาไหมครับหรืออาจจะเป็นข้อความแจ้งให้คลิกลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนทั้งที่คุณไม่เคยทำรายการอะไรเลยระวังให้ดีเพราะนี่อาจเป็นฝีมือของ False Base Station หรือสถานีฐานปลอมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มิจฉาชีพใช้เพื่อส่ง SMS ปลอมโดยไม่ผ่านเครือข่ายมือถือปกติอุปกรณ์นี้ทำงานโดยปลอมตัวเป็นเสาสัญญาณมือถือหลอกให้โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อและส่งข้อความไปหาเป้าหมายโดยตรงนั่นหมายความว่าต่อให้เครือข่ายมือถือของคุณปลอดภัยเพียงใดก็ยังถูกหลอกได้ False Base Station คือหนึ่งในวิธีที่มิจฉาชีพใช้ส่ง SMS ปลอมหลอกดูดเงินตามสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านโดยสร้างเครื่องจำลองสถานีฐานหรือ False Base Station ใส่ในรถขับตามเส้นทางต่างๆเพื่อส่ง SMS แนบลิงก์ปลอมให้กับประชาชนที่อยู่ในรัศมีของเครื่องสำหรับอุปกรณ์นี้จะมีลักษณะเป็นกล่องมีเทคโนโลยีสามารถจำลองตนเองเป็นเครือข่ายหนึ่งเมื่อเป้าหมายเข้ามาใกล้โทรศัพท์มือถือจะหลุดจากเครือข่ายผู้ให้บริการเพียงเสี้ยววินาทีและไปจับสัญญาณกับ False Base Station แทนซึ่งข้อความที่ส่งดูเหมือนมาจากธนาคารร้านค้าหรือหน่วยงานรัฐมักจะมีลิงก์ให้กดเราสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการไม่กดลิงก์จาก SMS ที่น่าสงสัยตรวจสอบกับผู้ให้บริการโดยตรงหากได้รับข้อความแปลกๆใช้แอปพลิเคชันป้องกัน SMS หลอกลวงปิดการเชื่อมต่อ 2G ในโทรศัพท์ของคุณเนื่องจาก False Base Station มักใช้ช่องโหว่ของเครือข่าย 2G ในการโจมตี False Base Stationเป็นภัยเงียบที่อาจทำให้ข้อมูลสำคัญของคุณตกอยู่ในมือมิจฉาชีพจงอย่าหลงเชื่อข้อความที่มากระตุ้นให้รีบดำเนินการและอย่าลืมความปลอดภัยทางไซเบอร์เริ่มต้นที่ตัวคุณเองคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลคุณพึงระลึกไว้เสมอว่าไม่กดไม่เชื่อไม่สูญเงิน
2: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
9: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
10: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
11: นายปิยะสิริวัฒนวรางคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle Metro Lifestyleสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเลยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
12: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
14: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
15: จริงเหรอเขาทำยังไง
14: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
15: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
14: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
15: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
7: รีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดอ่ะนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิดครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
7: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
2: Metro Lifestyle Metro Lifestyleสิบห้าจุดห้า Metro Line

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองขู่คดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
9: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทร์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขากลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.95.5

Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
8: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอร์รูมบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
9: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดออนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
10: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพาณีหรือปลัดออนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟดได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: Metro Lifestyle Metro Lifestyleสุภาพจุฑา Metro Life

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เปิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.สวัสดีครับ

0: ่ะเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กยุคใหม่รู้เท่าทันข่าวปลอมยุคที่ข้อมูลข่าวสารผ่านปลายนิ้วเพียงแค่คลิกเดียวเด็กและเยาวชนคือกลุ่มที่เติบโตมาท่ามกลางสื่อดิจิทัลแต่ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างไม่ได้มีแต่ข่าวจริงเท่านั้นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอาจสร้างความเข้าใจผิดความตื่นตระหนกหรือแม้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆได้อย่างไม่รู้ตัววันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมกันครับ
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรการไคนุ่นนานะครับเป็นอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาการสื่อสารครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นด้วยเนาะสอดคล้องกับอุดมคติหรือทัศนคติของเราครับผมสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับในวัยอื่นๆด้วยเรามักจะพูดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราไม่ค่อยสนเขาได้จริงละเราสนว่าเราชอบหรือเปล่านะครับถ้าเราชอบถือว่าถูกหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบปุ๊บแม้ว่าเขาจะพูดความจริงก็ตามเราก็ยังคิดว่าเขาโกหกอยู่ดีนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าข้อเท็จจริงจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกเห็นด้วยหรือคัดค้านเขาหรือเปล่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ในทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเราเข้าสู่ยุค post truth นะครับ post truth ก็คือยุคที่เราไม่สนข้อเท็จจริงแต่ว่าเป็นยุคที่เรามองว่าถ้าเขามีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกับเราก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นปัญหาของสังคมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นทุกช่วงวัย
3: การปลูกฝังให้เด็กมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นผู้ปกครองและครูสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยการสอนให้เด็กตั้งคำถามกับข่าวที่เห็นว่าข่าวนี้มาจากแหล่งไหนน่าเชื่อถือหรือไม่มีหลักฐานประกอบหรือเปล่ารวมถึงฝึกให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่แชร์ต่อทันทีถ้ายังไม่แน่ใจนอกจากนี้การเล่นเกมจำลองข่าวปลอมหรือกิจกรรมในห้องเรียนเกี่ยวกับการจับเท็จข่าวลวงก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนุกและได้ผลอย่างน่าประทับใจครับ
4: ครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการสอนให้เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชาต่างๆนะครับให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสังคมนะครับอย่างในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าบางทีเขามีหลักสูตรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อต้องเรียนตั้งแต่ระดับประถมหรืออนุบาลเลยนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะปลูกฝังเขาครับให้เขาเห็นยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของสังคมนะครับเพราะนั้นผมว่าการรู้เท่าทันสื่อเราจะพูดเฉพาะตัวสื่อไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสื่อมันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมมันพูดถึงเรื่องค่านิยมพูดถึงเรื่องการเมืองดังนั้นเด็กๆก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งจะต้องถูกบรรจุเข้าไปในสถาบันการศึกษาให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับให้เขาได้มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องสอนให้เขาตั้งแต่ว่าเอ๊ะคุณจะต้องรู้จักการเอ๊ะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างไรนะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารออกไปให้คนอื่นได้รับรู้อย่างไรได้บ้างอะไรพวกนี้ครับมันผมว่าต้องทำกันในหลายภาคส่วนนะครับเด็กๆเองเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเกิดการรับรู้เรื่องพวกนี้นะครับได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นตั้งแต่ครอบครัวนะครับตั้งแต่โรงเรียนนะครับในตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับจะต้องมี วิชาหรือกิจกรรมที่เสริมในรายวิชาพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม
3: ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้าหาเด็กจากหลากหลายช่องทางเด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นผู้แชร์และผู้ส่งต่อโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางกระแสข่าวปลอมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและแนบเนียนการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นทักษะจำเป็นของเด็กยุคใหม่การปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์critical thinking และการตั้งคำถามกับสิ่งที่รับรู้คือกุญแจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเด็กพ่อแม่ครูและสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะแนวทางส่งเสริมให้กับเด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองฝึกแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมและผลิตสื่อยังมีจริยธรรมเด็กที่รู้เท่าทันข่าวปลอมคือเด็กที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลบิดเบือนและยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของข่าวปลอมในสังคมได้อีกด้วยเพราะการรู้เท่าทันสื่อในวันนี้คือรากฐานของสังคมที่รู้เท่าทันอนาคตในวันข้างหน้าครับ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวัน
1: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจียบานเจียบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันมาสุมหัวรวมตัวพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจพยายามที่จะเทียบเคียงส่วนเหมือนส่วนต่างของบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้โดยที่มีหลักฐานเรียบเรียงรวบรวมมาในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงได้จริงๆมันศึกษาแล้วมันต้องทำให้มันถึงด้วยนะด้วยสมาธิด้วยด้วยญาณด้วยก็จึงทุกสัปดาห์เรามาทำความเข้าใจให้เราเกิดสมาธิเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่เป็นญาณลึกซึ้งเป็นปัญญาญาณแล้วเราก็จะถือว่าไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วความรู้คำสอนที่มีอยู่ในบทต่างๆก็จะชื่อว่าไม่ขึ้นฝุ่นไม่เป็นสนิมไม่เศร้าหมองแต่ว่าได้รับการศึกษาดูแลทำความเข้าใจนะโดยในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ได้กับคุณตัดใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเชิญปัง
0: เจ้าค่ะแล้วก็มาถึงบทของที่เป็นธรรมะ5ข้อด้วยกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สาธยายมาอย่างน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยมากจะเรียงตามลำดับนะเจ้าคะตามลำดับข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่รู้สึกวันนี้พระอาจารย์จะมีการข้ามข้อเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: เชิญบอนก็เราคราวที่แล้วจบข้อ70วันนี้ก็จะขึ้นวรรคใหม่ก็คือวรรคเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งเป็นข้อเป็นข้อตามธรรมะข้อไหนที่มี5ประการก็จะมาเรียงไว้ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตแล้วอันไหนที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะจัดมารวมไว้ในหมวดก็จะมีเขาเรียกเป็นวรรคเป็นวรรค
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้ไปทีละวรรคละ10ข้อ10ข้อคราวนี้เราจะขึ้นวรรคใหม่เริ่มที่ข้อ71เขาก็จะเอาชื่อพระสูตรที่แบบสำคัญในวรรคนั้นมายกเป็นชื่อวรรคโดยวรรคเนี้ยวันนี้เราจะเริ่มวรรคที่เรียกว่าด้วยนักรบอาชีพโยธาชีววรรคคือนักรบอาชีพแต่ว่าข้อ71มันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่น71 72 73 74เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนักรบอาชีพพระสูตรหลักๆที่สำคัญว่าด้วยนักรบอาชีพนั้นอยู่ในพระสูตรที่75กับ76ก็75กับ76นะก็เลยคิดว่างั้นเราเอาพระสูตรหลักสำคัญเนี่ยมาพูดกันดีกว่าในวรรคนี
0: ้มาพูดก่อนนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจ
1: เพราะว่าบางทีเราอธิบาย4วรรค4ข้อเนี่ยมันอาจจะไม่จบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับนักรบอาชีพท่านผู้ฟังอาจจะสับสนได้ว่าทำไมถึงว่าด้วยวรรคนี้กัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอางี้แล้วกันคราวนี้เราทดลองอีกแบบหนึ่งว่าในวรรคชื่ออะไรก็ตามเราเอาเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาพูดก่อน
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ค่อยกลับไล่ไปใหม่ว่า ในวรรคนั้นมีพระสูตรอะไรอื่นๆนี้กันบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้รอแบบนี้เ
0: ดีจังเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: ข้อ71ผ่านไปก่อนนะมาข้อ75ข้อ75ท่านผู้ฟังวันนี้เอ๊ะทำไมเรามาข้อ75ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะ75 76วันนี้จะพูด2ข้อนี้ให้ละเอียดรอรอบคอบแล้วก็จบไป
0: เจ้าค่ะ
1: 75ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่1 76ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่2
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมะที่มี5ประการโดยในข้อ75ท่านได้ยกถึงว่านักรบอาชีพมี5อย่างมีอะไรบ้างคือเวลาออกรบแล้วก็เวลาประจันหน้ากับข้าศึกเนาะพอเห็นข้าศึกยกทัพมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นฟุ้งขึ้นแต่ไกลคือเพราะว่าโลกของเรามันโค้งเนาะมันกลมใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาเราจะเห็นสมมติเราอยู่บนกำแพงเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาไกลๆเราก็เห็นหัวก่อนแล้วถึงก็เห็นตัวแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตามหลักกันได้ว่าโลกมันกลมทีนี้ก่อนที่จะเห็นศีรษะอะไรที่อยู่สูงไปกว่านั้นอ้าวก็ต้องเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งขึ้นแล้วจึงก็เห็นยอดธงแล้วจึงค่อยเห็นตัวแล้วจึงค่อยต่อสู้กันได้
0: เจ้าค่ะ
1: ระยะความใกล้ๆจะไล่กันมาตามนี้โอเคนะไล่กันมาตามนี้ไกลๆนู่นเลยถ้าคุณจะเห็นควันก่อนควันนี่คือฝุ่นฟุ้งขึ้นเพราะว่าเดินทางทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนฝุ่นมันจะตลบขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์จำได้ตอนไปเป็นนักศึกษาวิชาทหารฝึกอยู่ที่เขาชนไก่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาต้องไปฝึกวิชาทหารตอนปี3
0: นั่นเป็นแดนโหดเลยนะเจ้าค่ะเห็นก็ว่ากันเจ้าค่ะ
1: เรียกว่าเป็นรักษาดินแดนดินรอดอ
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่15วันน่ะโอ้โหคือเด็กมันเยอะหมายถึงฝึกกำลังสำรองฝุ่นนี่คลุ้งแบบตลบอบอวนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสนามรบ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือซ้อมเฉยๆนะอุ้ยสนามรบจริงๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นนี่ทีนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตั้งป้อมอยู่จะเตรียมพร้อมรบป้องกันเมืองของตัวเองเนี่ยเห็นฝุ่นมาเนี่ยโอ้ยข้าศึกยกมานี่ทำไงหนีก่อนเลยวันหวาดแบบกลัวจิตใจระท้อห่อหดหมดกำลังใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือยังไม่ทันเห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแค่เห็นฝุ่นนี่ไม่ไหวแล้วหนีก่อนเลย
0: เจ้าค่ะไม่สู้แล้วนะเจ้าค่ะ
1: ไม่สู้ไม่ไหว
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจแบบว่าไปไม่ได้ฮะแบบนี้คือขี้ขลาดไม่ดีถูกไหมนี่แบบที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่แบบที่สองเห็นฝุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแบบยังพอไหนดูตัวมันก่อนนะมันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเห็นถัดมากำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็คือจะเห็นยอดธงของข้าศึกยอดธงที่ก็จะยกสูงๆนะว่าเป็นของทัพไหนอะไรกันยังไงแน่นอนสายรายงานมาแล้วว่ามาจากเมืองนี้เป็นทัพของกษัตริย์องค์นี้ยกมามีจำนวนพลเท่านี้เห็นยอดธงนี่ก็จะรู้ว่าโอ้กองช้างก็มีเท่านี้กองม้าก็มีเท่านี้กองรถก็มีเท่านี้กองราบก็มีเท่านี้เห็นแล้วก็แบบไม่ไหวละแบบระท้อห่อหดระทนระทดจนแบบอดใจไว้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่สามารถที่จะอยู่รบได้หนีทับ
0: เจ้าค่ะ
1: แบบที่สองนี้ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนแบบที่สามก็คือพอเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเคลื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบโห่ร้องเสียงตีกลองเสียงของช้างเสียงของม้าจะได้ยินชัดเจนขึ้น
0: คือเสียงกึกก้องขึ้นมานะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะความที่ว่าเดินทางใกล้กันก็มาใกล้กันก็มา
0: เจ้าค่ะ
1: เสียงกึกก้องที่เกิดขึ้นนี้ตอนแรกที่ว่าเห็นฝุ่นตลบขึ้นเห็นยอดธงไม่กลัวหรอกแต่พอได้ยินเสียงโอ้โหคุณแบบว่ามันสะทันสะท้านเลยอันนี้คือกลัวละ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาอีสานก็เรียกว่าย่านคือกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ระทมระทดวันวานจนอดใจไว้ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ประจำป้อมของตัวเองได้นะหนีก่อนนี่คือประเภทที่3ได้ยินเสียงคือกล้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาพอแบบตั้งทัพประจันหน้ากันก็จะมีการพูดท้ารบกันนี่คือได้ยินเสียงคือระดับของการได้ยินเสียงมันก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระดับว่าได้ยินไกลๆได้ยินใกล้เข้ามาเสียงกึกก้องจุดหนึ่งพูดคุยกันรู้เรื่องได้ยินเสียงชัดเจนจุดตรงนี้ทั้งหมดอาจจะเป็นจุดที่แบบบางคนก็จะกลัวในระดับที่ไม่เท่ากัน
0: เจ้า
1: เ
0: ค
1: รา
0: ่ะ
1: ได้ยินแบบไกลๆก็ยังไม่กลัวหรอกแต่พอมาอยู่ใกล้ๆโอ้โหทำไมพูดเขาพูดเสียงห้าวหาญแท้กลัวอาจจะหนีไปได้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือข้อที่3ทีนี้มาข้อที่4ว่าได้ยินเสียงกึกก้องพูดก็ได้ก็ไม่กลัวแต่ว่าพอเข้าประหารกันก็ว่าเข้าประหารนี่คือหมายเข้าสู้รบกันละ
0: ประชิดตัวกันแล้วนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องประชิดตัวแล้วคำว่าประหารนี่หมายถึงซัดลงไปจะเป็นเครื่องซัดระยะใกล้เช่นดาบเช่นหอกหรือซัดระยะไกลเช่นเครื่องยิงลูกหินอะไรเงี้ยนะมันจะมีเครื่องซัดระยะไกลก็เขาจะใช้คำว่าประหารใช้คำว่าประหารทีนี้พอเข้าประหารกันแล้วบางพวกก็หนีโอ้สู้เพลงดาบไม่ได้หนีหรือบางพวกไม่หนีแต่ตายก็มีในที่นี้ท่านก็จะยกความที่ว่ายังไม่ตายแต่หนีหนีในขณะที่กำลังสู้กันนั่นแหละนี่คือข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนข้อที่5ก็คือสู้กันแล้วแล้วก็ชนะด้วยไม่หนี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วได้ชัยชนะนี่คือข้อที่5เราฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะพบด้วยเอ้าข้อที่5นี่ดีที่สุดนะไม่หนีทับใช่ไหมแล้วก
0: ็
1: ยังได้ชัยชนะด้วยไม่ตายด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งหมดนี่5ประเภทนี้รอดหมดนะปีนว่า4ประเภทแรกนี่คือหนีทับก็จะพูดก็คือตายจากความเป็นทหารนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ชนะโอเคท่านยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบนั่นนี่คือยกเป็นอุปมาแล้วก็ไปอุปไมยกับอะไรกับภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงนักบวชนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: พระภิกษุนี่แหละพระสงฆ์นี่แหละนะบวชแล้วอ่ะบวชแล้วยังไงมี5ประเภทท่านก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบบอกว่าที่เห็นฝุ่นเห็นข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ข้าศึกของบรมจันทร์คือถ้าข้าศึกของทหารก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้าศึกของบรมจันทร์คือเพศตรงข้ามคุณนายชัยสำหรับถ้านักบวชผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงเป็นข้าศึกของบรมจันทร์สำหรับนักบวชผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เพราะว่าบรมจันทร์เนี่ยคือการประพฤติบรมจันทร์ชนิดที่ไม่เสพเมถุนแต่พอเป็นข้าศึกของการไม่เสพเมถุนก็ต้องเพศตรงข้ามที่ว่าจะต้องไปเสพเมถุนนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอามีอะไรบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับ4 5อย่างนี้ว่าเจอข้าศึกระดับไหนที่ว่าคุณยอมแพ้นั่นน่ะข้าศึกที่ว่าเราเจอแล้วเราจะยอมแพ้ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้านักบวชเจอข้าศึกระดับไหนยอมแพ้ในข้อแรกที่บอกแค่เห็นฝุ่นผงคลีขึ้นเห็นฝุ่นผงคลีขึ้นบอกโอ้ข้าศึกนี่มีจำนวนประมาณเท่านี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่คือข้อที่1ใช่ป่ะที่ผ่านมาไม่รู้ในที่นี้ก็คืออะไรคือเพศตรงข้ามสำหรับนักบวชว่าแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ได้มีความระท้อหดระทนระทดด้วยราคาที่เสียแทงจิตของเธอพอมีราคาเสียแทงจิตแล้วก็เลยทำให้ลาสิกขามีตัวอย่างนี่คือเคสที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคุณชัยมีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาซึ่งนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยถวายทายธรรมอย่างดีนะอาหารที่เรียกว่ามีของปรุง8ชนิดมี8อย่างเครื่องเคียงใส่จำนวน8หน่วยใส่มาในบาตรจนเต็มอร่อยอะไรต่างๆอธิบายอย่างดีหมดเลยนะนี่เรื่องปากท้องเรื่องลิ้น
0: ค่ะ okay.
1: คนที่เขาอธิบายให้ฟังนี่ก็บอกว่าแต่ว่าอาหารเนี่ยโถมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งใน8ของความสวยของเธอจริงๆนะเนี่ยนะ
0: ค่ะ okay.
1: โอ้เธอนี่สวยงามมากหยดย้อยหยาดเยิ้มกว่า
0: ค่ะ okay.
1: โอ้เป็นนางงามเมืองคำว่างามเมืองเนี่ยหมายความว่าผู้ชายเขาจะมาทะเลาะ กันพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเพราะว่าเธอสวยมากจึงเป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งบอกไม่ได้ต้องเป็นภรรยาของฉันสู้กันรบกันจนแบบ

0: แบ่งกันตามวาระโดยเอาเวลาบ้างเอาเงินบ้างมาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวาระที่จะไปอยู่กับใครอันนี้คือเขามีระบบที่เรียกว่าหญิงโสภิณีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนนั้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะชื่อว่านางอัมพทาธิกาเป็นแม่ของนางสิริมาเป็นแม่ของนางสิริมาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบนี้เกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีก่อนครั้งแรกแล้วก็คือจะพูดว่าเป็นสาขาแรกแล้วกันอยู่ที่เมืองไวสาลีแล้วนี้พอแบบว่าคอนเซปต์เนี้ยมันเจริญเติบโตคิดว่าเออก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็แบ่งกันไปใช่ปะล่ะก็เลยมาเปิดสาขา2อยู่ที่เมืองราชคฤห์นางสิริมาเนี่ยอยู่ที่เมืองราชคฤห์โอเคครับ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็เลยมีสถานการณ์แบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่านางสิริมานี่สวยงามมากป่านนี้ก็เลยทำยังไงภิกษุรูปนี้ต้องไปดูให้ได้วันนั้นแบบดูไม่ได้เลยคือไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้อยู่ไม่ติดทีนี้ถ้าผมว่าได้ศึกใช่ไหมแบบว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูแล้วก็ฉันจะต้องดูให้ได้แล้วต้องศึกเพื่อที่จะไปดูถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะเป็นนักบวชประเภทแรกนี่เลยยังไม่ทันได้เห็นแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเธอก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ทีนี้เผอิญภิกษุรูปนี้ได้วาระที่จะเข้าไปรับบาตรในเรือนของนางสิริมาพอดี
1: อัน
0: นี้คือเหมือนว่าบุญยังรักษาอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นวาระพระอาจารย์คาดว่าภิกษุรูปนี้ต้องได้ศึกแน่นอนหรืออาจจะมีภิกษุรูปอื่นที่ได้ศึกเพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่ได้มาระบุไว้เป็นเรื่องบรรดาเพราะเอิญรูปนี้ไม่ได้ศึกก็เลยมาเป็นเคสที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นนิทานธรรมบทนี่คือประการที่หนึ่งว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ต้องสิกขาลาโพธิ์ไปในการที่จะไปครองเรือนหรือว่าไปดูผู้หญิงคนนี้ให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำยังไม่ได้เห็นด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่ได้เสียงได้ยินเสียงจริงๆแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆด้วยซ้ำนี่ก็ที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ต่อมาข้อที่สองเปรียบเทียบกับนักบวชประเภทที่สองนักบวชประเภทที่สองนี่ก็คือเห็นยอดธงก็ไม่เห็นยอดธงนี่คือได้เห็นโฉมของเธอนั้นจริงๆได้เห็นโฉมจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามอย่างนี้อันนี้คือพระเจ้ากำลังหมายถึงเพศตรงข้ามนะถ้า
1: เจ้าค่ะ
0: กรณีของนักบวชผู้ชายก็เป็นผู้หญิงถ้ากรณีหนึ่งนักบวชผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้ชาย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราเป็นผู้ชายรักษาศีล8ก็เพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้หญิงหรือถ้าเป็นลักษณะที่ว่า LGBTQชายชอบชายหรือหญิงชอบหญิงหรือจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายตรงข้ามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าคงเข้าใจเนาะอันนี้ยกเป็นเคส
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ได้เห็นจริงๆได้เห็นจริงๆแบบโอ้โหไม่ไหวละถ้าแบบต้องได้เห็นนางอีกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วต้องศึกเนี่ยนะยอมศึกดีกว่าคือจะมีความคิดแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เคสเมื่อสักครู่นี้เลยภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาว่าเธอสวยงามมากแล้วก็จะไปดูใช่ไหม
1: เพรา
0: ะว่าบุญรักษาในความที่ว่าได้เข้าไปในเรือนของนางในการที่จะรับภิกษาเกือบจะไม่ได้เห็นแล้วคุณใจเพราะว่าวันนั้นน่ะเธอป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: ป่วยจนกระทั่งแบบลุกไม่ไหวต้องให้คนใช้ก็คือหญิงที่อยู่ในเรือนของนางนั่นแหละนะแต่ว่าสวยไม่เท่า
1: จะ
0: เป็นคนคอยปฏิบัติรับใช้ก็มาคอยดูแลถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์อะไรต่างๆจนกระทั่งถวายอาหารแล้วจะกลับแล้วถึงค่อยหิ้วไปอีกนางสิริมาเอามาไหว้พระเอามากราบพระ
1: เจ้าค่ะ
0: ขนาดว่าหิ้วปีออกมาไม่ได้แต่งตัวอะไรสวยงามก็ชุดนอนแล้วก็แบบว่าผมเผาไม่ได้ทำอะไรมากนางยังสวยงามมากในภิกษุรูปนี้ก็อธิบายสวยงามจนขนาดว่ากินข้าวไม่ลงภิกษุรูปนี้นี่คือข้อที่2นี่เกือบแพ้แล้วคำว่าแพ้นี่คือหมายความว่ากลับไปที่วัดเนี่ยข้าวกินไม่ลงนึกถึงแต่ความสวยของนางจนกระทั่งเก็บอาหารไว้ไม่ได้ล้างบาตรด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนอนสมวันต่อไปก็ไม่ได้บิณฑบาตนึกถึงแต่ความสวยของนางนึกถึงแต่ความสวยของนาง
1: เป
0: ็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าผมว่าแบบนึกถึงแต่ความสวยของนางแล้วถ้าแบบต้องได้ไปดูครั้งต่อไปแล้วจะด้วยความเป็นอยู่เป็นพระไปดูไม่ได้แล้วต้องได้ศึกอันนี้คือจะมาตกในเคสที่2นักบวชประเภทที่2นี้พอดีเลย

0: เจ้าค่ะ
1: ว่าได้เห็นแล้วแบบว่าโอ้โหจิตใจหวั่นไหวเกิดราคะเสียแทงขึ้นในจิตแล้วก็สิกขาลาเปลี่ยนไปนี่คือเปรียบกับนักรบที่ได้เห็นแค่ยอดธงแล้วก็หนีทับเลยประเภทที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาประเภทที่สามก็คือได้ยินเสียงแบบว่าเสียง
0: โห่ร้องกึกก้องของข้าศึกนะเจ้าค่ะ
1: ใช่เสียงโห่ร้องกึกก้องนั้นก็มาเปรียบเทียบกันกับความที่ว่าได้คุยได้พูดด้วยในที่นี้ก็คือพูดแล้วก็มีการพูดกระซิกซิกซีพูดแบบว่าเกี้ยวพูดปรารภเรื่องของกามคือพูดจีบกันนั่นแหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดเล่นพูดยิ้มแย้มเจรจาปราศัยอันนี้คือระดับของการพูดเนี่ยคือมันตั้งแต่ธรรมดาทักทายกัน 4-5 คำหรือพูดคุยธรรมะยาวกว่านั้นหรือพูดเล่นพูดแบบเคาะพูดปรารภเรื่องกามมันเกิดในทุกระดับเลยไม่ว่าจะระดับไหนถ้าพูดคุยกันแล้วเกิดมีจิตใจหวั่นไหวเกิดมีจิตใจระท้อห่อหดระทนระทดจนไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้แล้วจะบอกเลิกสิกขาแล้วสึกไปอันนี้คือประเภทที่3
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคตรงนี้มากมายคุณใจตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นว่าภิกษุพอตอนเป็นคฤหัสถ์ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีศรัทธาออกบวชออกบวชแล้วได้ไปบิณฑบาต ที่บ้านเดิมตอนก่อนบวชก็มีภรรยาด้วยภรรยาเก่าเนี่ยก็ทำอาหารถวายบ้างพูดคุยบ้างพอพูดคุยมากเข้าก็กลับหวนระลึกถึงเรื่องของกามลาสิกขาไปก็มาก
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือประเภทที่3คือแพ้ทับแพ้ข้าศึกข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามก็ลาสิกขาไปเพราะได้พูดคุยนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ได้พูดคุยแล้วก็มีเรื่องในอีกทางตรงข้ามก็มีคือได้พูดคุยแล้วก็เอาชนะได้ไม่แพ้ก็มีที่แพ้ก็มีก็จะมาตรงกับนักรบประเภทที่3นี้ต่อมาประเภทที่4ประเภทที่4นั้นก็คือนักบวชประเภทที่ว่าให้ได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ว่าจะจิตใจหวั่นไหวไม่ได้คิดจะศึกไม่ได้คิดจะอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือพอได้เห็นก็ยังอดทนได้ได้พูดคุยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาอย่างดี
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระดับที่4ท่านพูดถึงการเข้าประชิดตัวแล้วเกิดมีผู้หญิงเนี่ยมาปลุกปล้ำมาข่มขืนพระ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้มีนะคุณเดินใจในสมัยพุทธกาล
0: จริงเหรอเจ้าค่ะ
1: จริงมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปลุกปล้ำข่มขืนพระซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวก็มีคือข่าวเนี่ยมันอาจจะมาออกในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบบเสื่อมเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมล่
0: ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรื่องที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีในเนื้อข่าวแน่นอนคุณเดินใจมันต้องมีการแบบเข้าข่มขืนเข้าแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีแต
0: ่
1: ว่าเราเพียงไม่ได้ยินข่าวข้อนี้เฉยมี
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าพอทำแล้วเกิดแบบมีความพอใจในภาษานั้นคือไม่ใช่แบบว่าพยายามหนีหรือพยายามรักษาพยายามที่จะปกป้องไม่ก็ปล่อยเลยตามเลยมาก็มาได้สมยอมแล้วก็ไปก็อ้าวพลาดแล้วแล้วก็แบบว่าสูญเสียพรหมจรรย์ของตนอันนี้คือถือว่าแพ
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็คือเปรียบกับนักรบที่เข้าต่อสู้กันแล้วก็หนีทับไม่สามารถสู้ต่อได้นี่คือประเภทที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประเภทที่5อันนี้คือดีที่ว่าชนะก็คือพอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ยินดีในภาษานั้นรีบหนีออกก็จะไม่ไปตามความประสงค์ของฝ่ายที่จะมาทำให้ดีโอเคนะคือเพราะว่าในจังหวะนั้นน่ะคุณในใจเข้าใจเนาะเวลาที่ถูกข่มขืนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยินดีในภาษาไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราพูดถึงในกรณีทั่วไปก็ได้เช่นผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปนะในทางคารวะเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีคือข้อกฎหมายตรงนี้เขาเอาผิดกันได้ยากเพราะบางทีเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงสมยอมไหมหรือยินดีในภาษาหรือไม่ว่าพอพูดเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่อยากจะอธิบายในรายละเอียดใช่ไหมล่ะแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะมันมีความสำคัญว่าถ้าคุณไม่ยินดีอันนี้คือคุณเอาตัวรอดได้ถ้าคุณไม่ยินดีแต่ถ้าคุณยินดีนะเอาคุณก็ยอมเขาเอาผิดก็อยากเอาผิดอยากก็จะไว้ในเคสเนี้ยข้อ4กับข้อ5ต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าคุณสมยอมไหมคุณพอใจในภาษานั้นไหม อ๋อถ้าปล่อยเลยตามเลยนั่นคือไปข้อที่4คือตาย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่ยอมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกฉันไม่เอาก็มาข้อ5แล้วทำยังไงโอ้ยถูกแบบปลุกปล้ำนี้ก็ต้องไปหาที่พึ่งก็ต้องมีคณะสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่จะออกจากอาบัตินี้หรือมีเรื่องราวแบบนี้เป็นอันที่ก่อนขึ้นเราจะระงับยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องอาศัยการปลดเปลื้องหลีกออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ออกแต่แล้วโอ้โหเหตุการณ์นี้เราผ่านมาขนาดนี้เราจะทำยังไงเรารีบพ้นทุกข์ดีกว่าก็จึงไปอยู่ป่าหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะอยู่เรือนว่างอยู่โคนไม้เสร็จแล้วก็ไปทำจิตให้สงบละนิวรณ์จิตใจตั้งมั่นบรรลุฌานสมาธิต่างๆแล้วก็ละกิเลสอสวะได้แล้วก็แบบบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือถือว่าเข้าประหารกันละเข้าต่อสู้แล้วได้ชัยชนะชัยชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได้
0: เจ้าค่ะ
1: เรามองย้อนไปนะคุณใจมองย้อนไปนะจริงๆแล้วข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพศตรงข้ามแต่ข้าศึกเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราราคะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทสะหรือโมหะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพศตรงข้ามจะมาปลุกเร้ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความแตกต่างนิดเดียวข้อ4กับข้อ5ตรงที่ว่าพอเข้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยถ้าด้วยราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจก็ยอมก็ยินดีไปเรามองกลับไปข้อ3ก็ได้ว่าพอเห็นได้พูดคุยระลึกซิกซีแล้วพูดคอพูดเกี่ยวกันแล้วคุณมีจิตใจยินดีตามไปนั่นก็ราคะในจิตใจเรา
0: จ
1: หรือมองย้อนกลับไปข้อ2ก็ได้โอ้โหเธอสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้หล่ออย่างนี้อันนั้นก็ราคะที่อยู่ในจิตใจของเราติดตามผัสสะความสวยความหล่อนั้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: หรือย้อนกลับไปข้อที่1ก็ได้ที่แบบได้ยินชื่อเสียงว่าหนุ่มคนนั้นหรือสาวคนนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ราคะที่ตามเสียงชื่อเสียงที่เราได้ยินนั้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: มันคือราคะในจิตใจของเราโทสะด้วยโมหะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ตามราคะนั้นไปราคะไหนในจิตใจของเรามีชื่อเสียงในที่นี้คือฝุ่นผงกลีมาเป็นผัสสะราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีผัสสะเป็นแดนเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโดยมีผัสสะเป็นแดนเกิดทีนี้ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินก็คือว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรเอาไปเล่าให้พระฟังนะว่าคนนั้นทำไมสวยอย่างนี้งั้นงี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะนั่นคือคุณป้องกันผัสสะแต่จริงๆแล้วกิเลสมันเกิดข้างในอันนี้เป็นมุติการเคยเปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าเราต้นนี้ไปปลูกที่จังหวัดชุมพรโอ้ยมันจะไปปลูกขึ้นได้ไงคุณเดินใจจังหวัดชุมพรมันไม่เย็นมันร้อนใช่ไหมล่ะมันไม่ขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ร้อนชื้นไม่ขึ้นหรอกคือขึ้นอยู่แต่ไม่ออกผลต้นสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ต้องไปปลูกโน่นดอยอ่างขางบนยอดดอยภาคเหนือถึงจะออกเป็นผลออกมาได้ใช่อันนี้คืออากาศมีส่วนให้ต้นไม้เนี่ยออกผลหรือไม่โอเคนะแต่ผลออกเนี่ยออกที่ต้นไม่ได้ออกที่อากาศโอเคถ้าเราเปรียบอากาศเป็นผัสสะต้นไม้คือจิตใจของเราผลคือกิเลสอากาศบางอย่างผัสสะบางอย่างจะมีผลต่อกิเลสที่มากหรือน้อยได้ไม่ใช่ว่าทุกผัสสะจะทำให้เราเกิดกิเลสไปหมดหรือทุกผัสสะจะทำให้เราไม่มีกิเลสไปหมดบางผัสสะจะทำให้เรามีกิเลสออกมากบางผัสสะให้เรามีกิเลสออกน้อยอันนี้เหมือนกับอากาศที่เหมาะสมกับต้นนั้นไหมแต่กิเลสเวลาจะเกิดที่จิตของเราไม่ได้เกิดจากภาษานั้นอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาบางประเภทจะทำให้เกิดกิเลสได้มากสำหรับบางคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะภาษาเอาชนะที่กิเลสเกิดที่ไหนนะที่จิตของเราเกิดออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจก็คือเอาชนะจิตของตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าแทนที่มันจะผลิตกิเลสยาให้มันผลิตกิเลสหรือถ้ามันผลิตออกมาแล้วกำจัดมันให้ได้เร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ากำจัดมันไม่ได้เร็วกำจัดได้ช้าออกมามันก็ไปตามชื่อเสียงแล้วพอมากขึ้นก็ไปทำการกระทำทางกายคือกิเลสอยู่ในใจนะก
0: ิ
1: เลสเกิดจากจิตออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจถ้าออกมามากๆ ก็เป็นวาจาพูดออกมาคือออกมามากๆต่อไปก็เป็นการกระทำทางกายกระทำไปซึ่งการที่จะลาสิกขาได้ก็เป็นการกระทำทางวาจาก็เป็นการกระทำทางกายโดยที่กระทำออกไปตามแต่จิตที่คิดไปยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: พราะฉะนั้นเอาชนะจริงๆคือเอาชนะกิเลสในจิตใจของตัวเราตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ข้อที่5เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราย้อนกลับไปอ๋อเราก็พบว่าจริงๆแล้วเอาชนะที่กิเลสแล้วดูอย่างความแตกต่างแค่ข้อ4กับข้อ5ว่าคุณจะยินดีไปในผัสสะได้มั้ยถ้ายินดีปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะออกจากอาบัตินี้เลยก็ปล่อยเลยตามเลยอ่านั่นคือแพ้แต่ถ้าไม่ยินดีแก้ไขได้แล้วกลับมาเอาชนะซึ่งภาษานั้นจบไปแล้วอธิกรณ์เรื่องนั้นจบไปแล้วไม่ได้มีภาษาแบบนั้นอีกแต่เอาชนะจริงๆคือชนะกิเลสในจิตใจของเราต่างหาก
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในประการที่5ของธรรมะในข้อ75เนี่ยก็จะพูดถึงแนวทางไว้ด้วยแล้วก็เริ่มมาจากการที่เสพเสนาสนะอันสงัดแล้วก็อยู่ในที่หลีกเร้นกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ให้จิตมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าถึงอาสวะขยายานอันนี้ก็จะไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เกิดนักรบ5ประเภทเปรียบด้วยกับภิกษุ5จำพวกมีอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: มีให้เห็นกันนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรากลับมาในเคสที่เรายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินเรื่องของนางสิริมาก็
0: ค
1: ือมาตามกระบวนการนี้หมดเลยอันดับแรกได้ยินชื่อเสียงใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเกือบแล้วเกือบแล้วดีที่มีธรรมารักษาก็จึงไม่ได้สึกได้เห็นตัวเธอข้อที่สองได้เห็นนะได้เห็นได้เห็นว่าสวยงามยังไงเขาบอกว่าไปนอนซมอยู่ตั้ง7 วันไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ล้างบาตรไม่ได้กินข้าวโอ้ยถ้าบอกว่าระลึกถึงได้ก็ต้องไปดูอีกอันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันจนได้คุยปฏิสันถานเนี่ยในวันนั้นนิดหน่อยว่าเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พรได้คุยปฏิสันถานในข้อ3แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะพอผ่านมาเสร็จปุ๊บคือเธอก็ได้ตายลงนางสิริมาตายลงในวันนั้นแล้วเขาก็ให้เก็บศพไว้3วันจนกระทั่งโอ้โหเขียวพองขึ้นอืด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เลยเรียกประชุมหมู่ภิกษุภิกษุณีแล้วก็มาดูโอ้โหคนที่สวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มขนาดนั้นทำไมตอนนี้เน่าเละเฟะป่านนี้แล้วก็มีจิตใจพิจารณาไปเราจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดถือเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบไปตามขั้นตอนของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็ถือว่าแบบว่าเอาชนะได้เอาชนะได
0: ้
1: ก็ยังสามารถสืบต่อพรหมจรรย์รักษาความดีของตนต่อไปได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะที่ว่านางสิริมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า
1: เ
0: ป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นเจ้าค่ะเทวทูตมาให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโชคดีไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที
1: ่ 75.
0: พระอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเจ้าค่ะ75เกี่ยวกับเรื่องของ
1: นักรบ
0: นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปข้อ76จะพูดถึงอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: 76ก็อุปมาอุปไมยด้วยนักรบเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่เป็นคนละแบบโดยพูดถึงการเข้าต่อสู้กันแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต่อสู้กันนี่คือประสุทธิ์ที่2เรียกว่าอยู่ในข้อ76แล้วก็76โดยเปรียบเทียบคนละแบบคราวนี้เนี่ยคือเข้ารบกันแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วรบกันละลงอาวุธกันละประหารกันแล้วอันนี้คือถ้าเราจะพูดก็คือเอารายละเอียดข้อ4เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมข้อ4เมื่อสักครู่นะประการที่4เนี่ยที่ว่าเข้าต่อสู้กันแล้วเนี่ยในระหว่างการต่อสู้นั้นน่ะเกิดแบบว่าในข้อ76นะข้อแรกประการแรกก็คือตายอยู่ในที่รบนั้นเลยก็ต่อสู้แล้วตายอยู่ในที่รบฆ่าได้นี่ก็ที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสกำลังจะเอาไปที่รักษาหน่วยทหารเสนารักษ์กำลังจะเอาออกไปออกจากสนามเพาะเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาล
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ค่ายยังไม่ทันถึงค่ายเลยตายระหว่างทาง
0: เจ้าค่ะ
1: ตายระหว่างทางนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามก็คือไปถึงค่ายแล้วกำลังรักษาอยู่เกิดยังรักษาไม่ทันหายตายในระหว่างการรักษา
0: เจ้าค่ะ
1: ตายในระหว่างการรักษานี่คือประเภทที่3ส่วนประเภทที่4ก็คือว่าไปรักษาอยู่แล้วก็ระหว่างรักษานั้นหายจากอาการบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บนี่คือประเภทที่4ซึ่งก็คือดีนะดีมั้ยถูกมั้ยข้อที่4นี่คืออย่างน้อยยังหายจากการบาดเจ็บ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนข้อที่5นั้นก็คือไอ้ตอนไปต่อสู้แบบว่าประหารกันเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วก็เอาชนะได้อั ข้อที่4ข้อที่5นี้ถือว่าดี
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งข้อที่5ของประการที่5ในข้อที่76ก็จะมาเหมือนประการที่5ของข้อที่75อันนี้คือเราอธิบายรายละเอียดในประการที่4ของข้อ75เราว่าก็จะมีแยกออกไปอีกเป็น4แบบ5แบบแบบนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเอาประเภทแรกก่อนที่ว่าตายในสนามรบเข้าสู้แล้วต่อแล้วก็ตายก็คือเอาข้อ4ประการที่4ของข้อ75เนี่ยมาป่าไว้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือคำนี้หมายความว่าไม่ได้อธิบายด้วยบทเรียนชนะเดียวกันเป๊ะแต่ว่าท่านจะพูดไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าได้เห็นเวลาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตไม่สำรวมอินทรีย์พอได้เห็นมาดูการคือหญิงชาวบ้านนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็มีราคะเสียแทงจิตพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วลาสิกขาเพราะว่าลาสิกขานี่คือบางทีแบบระหว่างเดินทางยังไม่ทันเดินทางกลับมาวัดเลยนะบางทีก็ลาสิกกับต้นไม้มีนะคุณใจทุกวันนี้ก็มีที่ว่าบางทีพระอยู่ในวัดอย่างนี้นะเราปรากฏว่าคิดถึงบ้านเราทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างบางทีก็ไม่บอกตรงๆครูบาอาจารย์ไม่ให้สึกไม่ให้สึกแล้วทำไงบางทีก็หนีไปเลยหนีไปเลยไปเจออีกทีอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในเรือนแล้ว
0: แ
1: ล้วลาสึกกับที่ไหนไม่ได้สึกก็คือแบบว่าถอดผ้าออกเลยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนเลยแบบนี้มีแบบนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนี่คือแบบว่าคือต่อผ้าเหลืองเลยสึกกับต้นไม้ซึ่งคือมันไม่ได้สึกนะคือการสึกไม่สมบูรณ
0: ์
1: การสึกไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้แบบว่าทำอะไรไม่ดีต่อไปก็ผิดศีลไปละก็แบบไม่สามารถบวชได้อีกคนประเภทนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่คือแบบว่าถูกฆ่าตายในสนามรบนี่คือประเภทที่1ประเภทที่2ที่ว่าถูกนำออกส่งตัวแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางก็คือมีความคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าถูกราคาเสียแทงนี้คิดว่าจะแบบกลับไปลาสึกกับเพื่อนที่วัดอยากจะสึกให้มันเรียบร้อยเราจะค่อยกลับไปครองเรือนด้วยความที่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ละอันที่เราจะมาเปรียบเทียบกับภิกษุที่บวชแล้วโดยยังมีภรรยาเก่าอยู่เป็นต้นแล้วก็ไปเจอภรรยาเก่าแล้วก็แบบว่าเกิดแบบอยากจะสึกไปครองเรือนเฮ้แต่ก็จิตใจยังวุ่นวายไว้จะสึกไม่สึกสึกดีไม่สึกดีงั้นรีบๆกลับไปวัดเดินสึกสึกให้มันจบๆไปแต่พอยังกลับไปยังไม่ทันจะถึงวัดจ้างมันซะสึกเดี๋ยวนี้แหละสึกเดี๋ยวนี
0: ้คิดอยู่เลย
1: กลับบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: คิดอยู่ว่าจะกลับวัดแต่มันถึงวัดกลับบ้านดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ทันถึงอารามก็แบบท้อถอยละกลับบ้านเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจเป็นภิกษุที่ชื่อว่าพระจุลกาล
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อจุลกาลคนหนึ่งชื่อมหาการพระมหาการเนี่ยบวชด้วยศรัทธาคือเป็นสองคนนี้เป็นพ่อค้ามาจากต่างเมืองพระอาจารย์จะไม่ได้มาจากเมืองอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นสามพี่น้องคือพี่ใหญ่ก็ชื่อมหาการละน้องรองก็ชื่อว่ามัชฌิมาการละแล้วก็น้องเล็กชื่อว่าจุลกาละพี่ใหญ่นี่กับน้องเล็กออกเดินทางขายสินค้าซื้อสินค้าเดินทางด้วยเกวียนไปตามเมืองต่างๆน้องคนกลางคือมัชฌิมกาเนี่ยอยู่ที่เมืองเดิมนั้นเพื่อที่จะแบบคอยดูแลการค้าดูแลอะไรอยู่ที่เมืองเดิมของตน
0: เ
1: พราะว่าพี่กับน้องเล็กก็มาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ตัวพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนน้องเล็กนี่ก็ต้องมาคอยดูแลที่กองเกวียนปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความดีใจมากเลยอยากจะออกบวชก็เลยมาบอกน้องเล็กบอกว่านี่พี่จะบวชนะน้องเล็กบอกพี่จะบวชได้ไงแล้วทรัพย์สินสมบัติทำไงน้องก็ดูแลก็แล้วกันไม่ได้นะพี่นะถ้าบวชแล้วผมฉันจะบวชด้วยบวชก็บวชก็ดีพี่น้องก็เลยบวชกันแต่นี้น้องเนี่ยบวชแล้วก็เป็นพระจุลกาลใช่ไหมล่
0: ะ
1: บวชด้วยคิดว่าจะเอาพี่ศึกพี่เนี่ยบวชคิดว่าจะเอามรรคผลนิพพาน
0: คิดคนละอย่างหมายต่างกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละอย่างเลยคนละอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ปรากฏว่าพอบวชแล้วพี่ทำไงพี่ก็ไปแบบสมาทานข้อปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดองค์กวัดในการที่ไปอยู่ป่าช้าส่วนน้องเล็กนี่โอ้ยคิดว่าพี่เราเนี่ยทำกรรมหนักที่จะอยู่ได้ยังไงกินข้าวในบาทนั่นนี่โอ้ยผุดลุกผุดนั่งผุดนั่งผุดลุกอยู่ไม่เป็นสุขคนละอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: คนละอย่างเนาะ ทีนี้พอจังหวะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ว่าพอบวชแล้วได้15วันเนี่ยก็จะแบบเดินทางไปนั่นนี่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ว่าได้กลับไปที่บ้านเดิมของภิกษุทั้งสองรูปนี้พอกลับไปที่บ้านเดิมเสร็จปุ๊บครอบครัวของฝ่ายทั้ง3พี่น้องนี้จุลการมัชฌิมการมหาการได้ยินว่าพระมหาการมาแล้วก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านปกติพระพุทธเจ้าจะไปฉันที่บ้านใครก็จะต้องมีภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเสนาสนะอะไรล่วงหน้าไปก่อนก็จึงจัดให้เป็นหน้าที่ของพระจุลการพระจุลการไปดูว่าต้องจัดเสนาสนะยังไงอาสนะตั้งยังไงอะไรต่างๆปรากฏว่าจุลการเนี่ยมีภรรยา2คนมีภรรยา2คนนี่คือพูดถึงภรรยาเก่านะตอนที่บวชแล้วนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: กลับไปที่บ้านเรือนเสร็จปุ๊บภรรยา2คนเนี่ยทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะจัดผิดจัดอย่างนั้นที่เสนาสนะต่ำไปอยู่สูงพระเถระทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบจับผิดถูกพระจุลการก็เลยต้องทำหน้าที่ในการจัดให้ถูกบอกนั่นนี่พวกนี้ก็เลยได้โอกาสปลุกปล้ำพระจุลการนั่นเลยเพราะว่าเป็นสามีเก่าอยู่แล้วไงอาศัยความคุ้นเคยอาศัยช่องอาศัยกับการที่บอกว่านั่นนี่โน่นตรงนั้นตรงนี้บางตรงนั้นไปเอาของตรงนี้ปุ๊บได้ช่องจัดการเลยถอดผ้าเหลืองพระจุลการนี่คือเข้าเคสไหนในนักรบ5ประเภทนี้พอเขาถอดพระเหลืองเสร็จปุ๊บโอเคก็ยอมไปปล่อยไปยอมไป
0: เคสที่4เจ้าค่ะ
1: เคสที่4ในข้อ75นะเคส4ในข้อ75หรือถ้าเราจะพูดถึงก็จะเป็นเคสที่1เลยในข้อที่76ว
0: ่าย
1: ังไม่ทันคิดว่าจะไปลาสิกขาเลยไม่ละแบบลาสึกเลยเพราะว่าได้เห็นภรรยาเก่าในเคสนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็เลยแบบลาสิกขาไปโดยที่ไม่ได้บอกลาสึกด้วยซ้ำทีนี้ถัดมาในประการที่2เราว่าไปแล้วเนี่ยที่ว่ากำลังเดินทางกลับไปสู่วัดถ้าในกรณีของพระจุลกาเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ควรจะไปทำผิดอะไรต่อภรรยาเก่ารีบเดินทางกลับวัดในขณะที่เดินทางกลับวัดยังคิดถึงพี่ชายว่าโอ้พี่ชายบวชอยู่เราจะลาสึกไม่ได้ภรรยาเก่ากลับเดินตามมาแล้วมาคว้าตัวกลับไปอันนี้คือจะเป็นเคสที่2คว้าตัวกลับไปแล้วก็ทำให้ท่านสูญเสียพรหมจรรย์หมดจากความเป็นพระถ้าท่านยังจะคิดถึงว่าเออฉันจะไปลาสึกให้มันเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันกลับถึงซึ่งตอนนั้นอาจจะคิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องราวเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงไว
0: ้ว่า
1: อาจจะคิดว่าฉันต้องไปลาสึกก่อนแต่ว่าพวกภรรยานี่ทำไมทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ทันกลับไปแล้วก็เลยลาสิกขาคือไม่ได้ลาสิกขาแล้วก็สูญเสียแบบถอดผ้าเหลืองเลยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเลยก็จะเป็นเคสที่2ในกรณีของข้อที่76นี้โอเคต่อไปประการที่3ประการที่3ก็คือว่าเปรียบเทียบกับนักรบที่ไปถึงแล้วใช่ไหมแต่ว่ารักษาไม่หายตายในระหว่างการรักษาก็คือเหมือนกับภิกษุนี่แหละที่ว่าคิดว่าจะลาสึกแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะลาสึกละคือเวลาลาสิกขาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวคำกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าฉันไม่อยู่นะฉันไม่เป็นพระแล้วฉันจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีการพูดประมาณนี้ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นน่ะคนพูด3ครั้งในขณะที่พูดครั้งที่1ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะลาสึกละเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสมมติถ้าจะมีคนมาลาสึกกับพระมหาไพบูลย์เป็นพระเนี่ยนะมีพระอื่นจะมาลาสึกพระอาจารย์ก็ถามบอกว่าคิดให้ดีๆนะเพราะอะไรนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบอกว่าการครองเรือนมันยากนะมีจุลีมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกสุนัขแทะกระดูกกามเนี่ยเปรียบด้วยชิ้นเนื้อที่นกมันจะแย่งกันเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าที่จุดไปแล้วมันก็จะควันมากเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้คาต้นเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกด้วยหลาเปรียบด้วยหัวงูพิษโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปเป็นกระดาษเลยอยู่พระพุทธเจ้านี่แหละจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างเช่นว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่ต้องอยู่7วัน
0: เจ้าค่ะ
1: พอวันที่สามแล้วมีโยมคนหนึ่งบอกว่าท่านผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือจะลาสิกขายังไม่ทันครบ7วันเลยก็จะป่ะอันนี้คือแบบจิตใจเนี่ยห่อเหี่ยวละอยากจะกลับบ้านละพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่นะการบริพรมอาจารย์มันดีนะอธิบายให้เขาฟังนี่คือหน้าที่ของพระอาจารย
0: ์
1: แล้วบอกว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ยังไงก็จะลาสิกขาตื้อไม่ไหวละก็คือถือว่าลาสิกขาไปก็ถือว่าตายจากการบริพรมอาจารย์อันนี้คือประการที่3ตายไปส่วนประการที่4ประการที่4นี่คือรักษาหายต่อสู้แล้วบาดเจ็บละไม่ชนะหรอกแต่บาดเจ็บแล้วเข้ากลับมารักษาหายด้วย รัก
0: เจ้
1: ษ
0: า
1: า
0: ค่ะ
1: หายก็หมายความว่าพอคิดว่าจะลาสิกขาแต่พอมาพูดคุยนะอยู่ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่ออยู่รักษาศีลต่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่เลิกสิกขา
0: เจ้าค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ว่าก็ยังไม่บรรลุอะไรนะก็อยู่ต่อฝืนอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอันนี้คือจะประเภทที่สี่ประเภทที่สี่
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประเภทที่ห้าประเภทที่ห้านี้ก็คือจะบรรลุธรรมคือเขาต่อสู้แล้วก็เอาชนะได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่ห้าประการที่ห้าในข้อที่75เมื่อสักครู่ท
0: เ
1: ี
0: จ
1: ่
0: ้า
1: ว
0: ค
1: ่
0: ่
1: า
0: ะ
1: มีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตเห็นถึงแม้ว่าคนจะแต่งกายไม่เรียบร้อยเราก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตไม่ให้มีราคะเสียแทงเสพเสนาสนะสงัดเข้าฌาน1 2 3 4ได้อาสวัคคายานบรรลุธรรมได้นี่คือถือว่าเอาชนะได้ในสงครามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือจึงเปรียบเทียบเอาไว้พระพุทธเจ้ากับนักบวช5ประเภทนี้คือในข้อที่76มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ใน2นัยยะนี้แล้วทั้งนัยยะข้อที่75และนัยยะข้อที่76เราเห็นได้ว่าเวลาเอาชนะเนี่ยศัตรูของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามแต่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งมันจะได้รับการกระตุ้นจากผัสสะใดผัสสะหนึ่งซึ่งผัสสะนั้นส่วนมากก็คือจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะได้โทสะด้วยโมหะด้วยทีนี้ผัสสะมันก็ได้ทุกแบบไม่จำเป็นต้องเพศตรงข้ามก็ได้บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่ให้เราโกรธเคืองไม่พอใจก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูเคสในประการที่5เนี่ยในข้อที่76นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตะกี้ได้พูดถึงกรณีของท่านพระจุลการซึ่งลาสิกขาไปคือ
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่1กับ2ใช่ไหมคือตายไปในระหว่างการออกรบ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะกลับแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่ก็ตายซะระหว่างแต่ว่ากรณีของพระมหาการนี่คือพี่ชายพระพี่ชายนี่บวชมาด้วยศรัทธาคิดว่าจะทำความทุกข์ให้มันสิ้นสุดไปในชาตินี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไปอยู่ป่าช้าการไปอยู่ป่าช้าของท่านนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากสัปเหร่อที่ชื่อว่ากาลีบอกว่าต้องออกมาตอนหลังจากยามสุดท้ายยามแรกแห่งราตรีแล้วแล้วก็กลับไปก่อนยามสุดท้ายแห่งราตรีในระหว่างมานั้นก็บอกว่าอย่ากินข้าวมากทำตัวให้เบาแล้วก็พิจารณาถ้ามีซากศพอะไรมาเนี่ยฉันจะส่งให้ท่านพิจารณาได้รับข้อมูลจากสัปเหร่อชื่อกาลีปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็ใคร่ครวญพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเราก็เจอเคสแบบเดียวกันกับของจุลการนี่เลยนายจุลการแล้วสึกไปแล้วใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: กลับไปเรื่องของตัวเองนายจุลการนี่มีภรรยา2 คนนายมัชฌิมิกานี่ลูกคนกลางมีภรรยา4 คน
0: โอ้เจ้าค่ะ
1: นายมหาการนี่มีภรรยา8 คนนู่นน่ะ
0: โอ้โหสองเท่านะเจ้าค่ะ
1: สองเท่าขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนที่ไปฉันข้าวที่บ้านนายมหาการภิกษุอื่นเนี่ยเขาไปดูแลจัดเสนาสนะภรรยา8 คนของพระมหาการซึ่งไม่ได้โอกาสในการที่บอกว่าจะทำเหมือนกับกรณีของพระจุลการที่ได้ลาสิกไปทำไม่ได้เพราะไม่ได้โอกาสพวกเธอเนี่ย8 คนก็เลยรุมขอพระพุทธเจ้าตอนที่ฉันได้ประทานเสร็จบอกว่าเนี่ยขอให้พระมหาการอยู่ให้พรได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ว่าพอฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เป็นผู้ที่จะให้พรแล้วคนอื่นก็จะกลับกัน
0: เจ้าค่ะ
1: พวกนางเนี่ยก็ขอให้พระมหาการทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณใจอนุญาตภิกษุอื่นเขาก็กลับเหลือพระมหาการรูปเดียวพวกภิกษุอื่นเนี่ยโอ้ตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบหรือไงเนี่ยว่าทำไมถ้าแบบเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเสร็จเสียแน่นอนเลยเนี่ย พระดีๆแบบนี้อ่ะผมก็แบบโฆษณากันพระพุทธเจ้าบอกเธอไม่รู้เหรอว่ามหาการกับจุลการมันต่างกันมากสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้พอภิกษุอื่นก็ออกไปหมดใช่ปะพวกภรรยาเก่า8 คนนะคุณใจก็เลยลุมกันเลยว่าจะถอดจีวรพระองค์นี้ให้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็กำหนดแล้วกำหนดว่าผู้หญิงเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันจะมาทำอะไรเนาะหลบใช่ไหมหลบเสร็จปุ๊บ ด้วยความที่ว่าไม่ได้มีจิตใจยินดีไม่ได้มีจิตใจยินดีในการกระทำของนางนั้นไม่ให้โอกาสแม้จะโดนจีวรนั้นโดยซ้ำหลบเสร็จปุ๊บท่านเข้าสมาธิเลยคุณชัยเข้าสมาธิชั้น1 2 3 4ปุ๊บกำหนดเขาเรียกว่าอากาศธาตุกำหนดอากาศธาตุแล้วก็เหาะขึ้นฟ้าเลยทำลายยอดมณฑลของเรือนนั้นออกมามาอยู่กับคณะสงฆ์กำลังเดินทางกลับวัดกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เอาตัวรอดมาได้คนละอย่างกันคนละอย่างกันจิตของจุลการที่ลาสึกไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อนิดหน่อยมันก็โค่นลงแล้ว
0: เจ้าค่ะคือไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องไม่มั่นคงเลยถูกแบบภาษานิดหน่อยเขายั่วให้หน่อยเขาแบบจับนั่นนี่หน่อยก็เออยอมอ่านะคือแพ้สงคราม
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่จิตใจของพระมหาการเหมือนภูเขาหินทั้งแดงไม่มีรอยต่อไม่มีช่องอยู่ตรงไหนลมพัดมาทางไหนมันจะไปสะเทือนอะไรไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจคนละอย่างแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจไง
0: เจ้าค่ะ
1: ที่จะทำให้วันไว้เศร้าหมองไม่มีเอาชนะได้จึงเปรียบเทียบกับนักรบในประการที่ห้าอันนี้คือสองระยะทั้งข้อ75และ76รวมถึงเคสต่างๆด้วยใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังครับวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสองพระสูตรด้วยกันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็น่าจะ อย่างที่เรียนมีความรู้สึกก็คือว่าได้รู้พระธรรมด้วยการเปรียบเทียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการครองพรหมจรรย์ในพระภิกษุทั้งหลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่เราถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่าจะปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องที่จุดที่พระอาจารย์ย้ำอยู่หลายครั้งก็คือกิเลสทั้งหลายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาผัสสะทั้งหลายเนี่ยมันมาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราโดยเฉพาะเลยที่จะเอาชนะได้นั่นคือสำคัญที่สุดคือสู้กับจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมั่นคงก็จะชนะศัตรูทั้งหลายก็คือเรากามฉันทะทั้งหลายได้หมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: บานเจ้า
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ส่วนในข้อที่71ถึง74เราก็จะพูดกันในสัปดาห์หน้าวันนี้เรายกเรื่องสำคัญสำคัญ2พระสูตรในหมวดนี้ขึ้นมาก่อนคือ75และ76 71ถึง74จะมาพูดในคราวหน้าเจ้าบาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
7: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก ื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าณรุ่มอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
8: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self-service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: อรุณสวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัชวิเชียร
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Magazine กับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรครับเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับผมก็มีข่าวสารสาระและก็เพียงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยเราเปิดรายการกันด้วยช่วงข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตครับวันนี้มีรายข่าวที่น่าสนใจและที่จะพลาดไม่ได้เลยครับเราต้องมาอัปเดตข่าวฝนฟ้าอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับข่าวของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับมีซ่อมรถซ่อมบ้านทางสคบนะครับเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่นะฮะข่าวของทางท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการครับศึกษาแนวทางการทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครครับแล้วก็เปิดแผนขอสมกครับเก็บรถเมล์กลิ่นแดงไว้ยกเครื่องปรับปรุงถ้อยเสียใช้เป็นรถสำรองเฉพาะกิจเรื่องนี้คนที่ลักรถเมล์กลิ่นแดงนะครับมาติดตามกันครับช่วงที่2เป็นเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับเริ่มแล้วครับเมื่อวานนี้นะข้อห้ามการกินเจเขาให้งดอะไรกันบ้างนะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องสะอาดด้วยนะฮะและที่สำคัญครับจิตใจของคนเรานะครับพฤติกรรมการแสดงออกสำคัญมากๆครับตลอด9วันการกินเจเดี๋ยวไปติดตามนะครับและช่วงสุดท้ายคิสสารดีกับน้องมดมันตนาเอื้อประชานนท์ครับวันนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างไรที่จะเป็นเรื่องดีเป็นผลดีต่อสมองเดี๋ยวมาติดตามครับช่วงสุดท้ายของ Morning Magazine เช้าวันนี้ครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: คุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนะครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ด้วยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในระยะนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดครับ 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุดครับ32-34 องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทาง นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบด้วยครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในน้ำท่วมเนี่ยนะฮะจากข้อมูลเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางนะครับการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร11,185รายด้วยกันนะครับพร้อมสั่งการให้ทางสคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วครับด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยได้ประชาชนได้ติดต่อที่สายด่วนนะครับ1197นะแล้วก็ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมนี้ได้มีการประสานกรมการค้าภายในครับตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้นะพร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ด้วยนะครับด้านภาระหนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับส่วนทางคปภ.ครับได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วนนะครับ1186ได้เลยขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่นะครับค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถปีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็จัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่านะครับโดยความเสียหายที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่กับเข้าอยู่อาศัยก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่านะครับรับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐนะครับก็ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นนะครับหรือทางสำนักงานเขตเนี่ยตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หลักฐานประกอบเป็นรายกรณีครับด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายก็

เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50นะครับถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนคิวช่างเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงนะครับวันที่10ตุลาคมวันนี้แหละครับเป้าหมาย50หลังพร้อมบริการสำรวจบ้านและก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้ครับ Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่นะฮะด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุครับลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วม Power Buy ก็รับเครื่องไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับทางสคบครับยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบินแล้วก็สัมภาระตกค้างนะครับเป้าหมายก็คือช่วยลดภาระให้ประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วจึงให้ทางสคบครับติดตามทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดก็ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนด้วยไม่เอาเปรียบนะครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งได้ครับที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะเว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับเรื่องของแก้มลิงนะที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับล่าสุดครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็เปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำนะครับว่าแก้มลิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานครับซึ่งตนเองเนี่ยกำลังจะมอบหมายทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่นะครับก็ได้มีการรับฟังทางด้านของนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.นะครับซึ่งตนเองได้นำเสนอข้อนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ให้ดูว่าในขอบข่ายสามารถดำเนินงานเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงหรือไม่นะครับหากทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้ขณะนี้ก็พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นทั้งแหล่งรับน้ำแล้วก็สามารถเก็บกักน้ำได้นะครับเพราะเมื่อจบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยก็เข้าหน้าแล้งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการย้ำว่ากำลังเร่งศึกษานะครับโครงการนี้นายอัธวิทย์นะครับก็หมายถึงการทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นนะครับซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะสิ่งที่ตนต้องการนะครับก็คือไม่ใช่เมื่อน้ำมาเยอะแล้วเราระบายแต่ผ่านไปสักระยะน้ำขาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้โดยเฉพาะในช่วงน้ำหลากถ้าเรากักเก็บน้ำได้มากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งยืนยันว่ามีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วครับเรามาที่เรื่องของรถเมล์กันบ้างครับล่าสุดทางนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้พูดถึงกรณีโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับในทำนองว่าจะไม่ปิดตำนานรถเมย์ครีมแดงแต่จะคัดเลือกรถที่ยังมีสภาพแข็งแรงเนี่ยมาปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วก็ปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของกรุงเทพแล้วก็รองรับภารกิจในยามฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้ทางขสมก.ครับเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV นะครับ 1,520 คันภายใต้สัญญาเช่า7ปีโดยจะมอบล็อตแรก

0: รับมอบรถแรกเนี่ย500คันครับในเดือนมีนาปีหน้าครับรถที่2อีก500คันเดือนเมษายนนะและรถสุดท้ายครับ520คันในเดือนพฤษภาคม2570ครับนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมยังจัดสรรงบเพื่อจัดหา EV เพิ่มอีก800คันก็คาดว่าจะได้รับรถเดือนธันวาคมปีหน้านะครับ2570ก็ส่งผลให้ภายในสิ้นปี2570รถโดยสารของขสมกเนี่ยจะเป็นรถ EV 100% ก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษและลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยขสมกมีรถร้อนครีมแดงนะครับก็รวมแล้วเนี่ย 1,520 คันอายุใช้งานก็ราว35ปีครับโดยจะคัดเลือกคันที่มีสภาพแข็งแรงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับเหลือประมาณ700คันเพื่อนำมาปรับปรุงยกเครื่องแล้วก็ปรับระบบไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมครับรถที่ผ่านการปรับปรุงก็จะเปลี่ยนจากการให้บริการประจำวันครับเป็นรถสำรองเฉพาะกิจอย่างเช่นใช้รับส่งประชาชนในช่วงกิจกรรมสำคัญนะครับหรือตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือภาคเอกชนกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับรวมถึงรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมนะฮะตลอดจนพิจารณาต่อยอดเชิงการตลาดอย่างเช่นคาเฟ่ตามอู่หรือว่ารถท่องเที่ยวซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดครับรวมทั้งตัวเลขงบประมาณในการปรับปรุงด้วยนะครับนายกิติการผอ.ขสมก.นะครับก็บอกว่าแนวคิดนี้เกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนและผู้โดยสารที่ต้องการให้เก็บรักษารถครีมแดงไว้โดยเฉพาะจากประสบการณ์ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็สามารถลุยน้ำได้ลึกถึง80เซนติเมตรจึงมีศักยภาพในการใช้งานเป็นรถสำรองในภาวะวิกฤตด้วยนะครับซึ่งทางผอ.กิติการบอกว่าจะไม่ทิ้งรถครีมแดงของพวกเราพร้อมระบุว่ารถครีมแดงไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่ให้บริการมากว่า30ปีแต่ในมุมมองของทางวิศวกรรมเนี่ยยังเป็นยานพาหนะที่มีความแข็งแกร่งและก็มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะความสามารถในการลุยน้ำแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเพื่อกลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับแนวทางต่อไปคือการคัดเลือกรถที่ยังแข็งแรงมาปรับปรุงทั้งระบบรวมถึงยกระดับเครื่องยนต์แล้วก็มาตรฐานไอเสียก่อนปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อชุบชีวิตรถเมล์ครีมแดงให้กลับมามีคุณค่าในภารกิจรูปแบบใหม่ควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ของขสมก.ด้วยครับ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังครับเทศกาลกินเจปี2569นี้ก็ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมนะครับรวม9วันตามช่วงวันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ของปฏิทินจีนครับก็เป็นช่วงที่ผู้ร่วมประเพณีงดอาหารจากสัตว์ควบคุมกับการรักษาศีลและก็สำรวมกายวาจาใจนะครับสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะครับก็นิยมจะเริ่มล้างท้องกันเมื่อวานนี้9ตุลาคมก่อนเข้าสู่เทศกาลส่วนการออกเยแล้วก็พิธีส่งท้ายควรยึดธรรมเนียมของศาลเจ้าหรือสถานที่ที่เข้าร่วมครับวันที่9เป็นวันล้างท้องนะครับตามธรรมเนียมนะฮะแล้วก็วันสุดท้าย18ตุลาคม กินเจวันที่9นะพูดถึงวันล้างท้องกินเจเนี่ยนะครับในบริบทของเทศกาลกินเจก็หมายถึงการเริ่มปรับอาหารก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินเจเช่นการลดเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารเจล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการสวนล้างลำไส้หรือการใช้ยาระบายนะครับทางกรมอนามัยเขาก็จะแนะนำให้เตรียมตัวก่อนกินเจประมาณ 2-3 วันโดยมีการเพิ่มผักนะในมื้ออาหารแล้วก็ลดเนื้อสัตว์เพื่อค่อยๆปรับรูปแบบการกินนะครับก็เป็นคำแนะนำด้านอาหารที่เผยแพร่ในปี2568นะครับไม่ใช่ประกาศกำหนดเทศกาลปี2569วันนี้เรามาเช็คลิสต์ข้อห้ามสำคัญ5ประการนะครับที่ผู้ถือศีลต้องรู้เพื่อการละเว้นชีวิตปรับสมดุลร่างกายแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจตลอดทั้ง9วันอย่างถูกวิธีนะครับการเริ่มต้นกินเจให้ถูกต้องตามประเพณีดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่แค่เลือกรับประทานอาหารไร้เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจตลอดระยะเวลา9วันถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้การเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังของข้อห้ามแต่ละข้อจะช่วยให้การถือศีลครั้งนี้เนี่ยดำเนินไปได้อย่างถูกต้องสบายใจแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจด้วยนะครับประการแรกครับเป็นการงดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดครับการละเว้นชีวิตสัตว์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการกินเจซึ่งนอกจากการหยุดทานเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่หรืออาหารทะเลแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็สารสกัดทุกชนิดนะครับที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์อย่างเช่นน้ำปลากะปิมันหมูเจลาตินนมไข่ไก่ไข่เป็ดเนยแล้วก็ชีสด้วยนะครับในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบปรุงอาหารก็ควรสังเกตตราสัญลักษณ์เจสีเหลืองบนบรรจุภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากผงปรุงรสหรือวัตถุกันเสียบางชนิดเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสัตว์เจือปนอยู่ครับหากไม่แน่ใจแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่จากร้านค้าที่ไว้วางใจเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับมาดูประการที่2ครับเขาให้งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดที่ส่งผลต่ออวัยวะภายในตามตำรับการแพทย์จีนดั้งเดิมและข้อบังคับทางศาสนานะครับผักที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง5ชนิดเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเชื่อว่ามีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์นะครับทำลายพลังธาตุในร่างกายและก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะภายในทั้ง5นะครับมีอะไรกันบ้างครับกระเทียมนะกระเทียมนี่ทั้งหัวแล้วก็ใบด้วยจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจครับหัวหอมนะครับหอมแดงหอมใหญ่ต้นหอมไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะไปกระทบต่อการทำงานของไตกุ้ยช่ายครับกระทบต่อการทำงานของตับหลักเกี๊ยวหรือกระเทียมโทนจีนเนี่ยจะไปกระทบต่อการทำงานของม้ามใบยาสูบครับพวกบุหรี่สารเสพติดชนิดสูบทั้งหลายนะครับไปกระทบต่อการทำงานของปอดนะครับข้อห้ามที่3ครับเป็นการงดอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่บริสุทธิ์อาหารเจที่ส่งผลดีต่อสุขภาพควรมีรสชาติกลมกล่อมปานกลางนะครับไม่เผ็ดจัดไม่เค็มจัดไม่หวานจัดหรือเปรี้ยวจัดจนเกินไปเนื่องจากอาหารรสจัดเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานหนักซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการกินเจที่ต้องการให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ปรับสมดุลครับนอกจากนี้ควรงดเว้นอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานเกินไปอาหารที่ไม่สะอาดหรืออาหารที่ได้มาด้วยความไม่สุจริตนะครับการเลือกทานอาหารสดใหม่สะอาดและรสชาติกลมกล่อมเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา9วันครับงดที่4ครับเป็นการงดใช้ภาชนะและเครื่องครัวปะปนกับผู้ที่ไม่ได้กินเจความบริสุทธิ์ของการกินเจเนี่ยครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ผู้ถือศีลกินเจจะแยกภาชนะจานชามช้อนส้อมรวมถึงหม้อแล้วก็กระทะออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารข้าวอย่างเด็ดขาดครับหากทำอาหารรับประทานเองที่บ้านเนี่ยก็ควรทำความสะอาดเครื่องครัวอย่างพิถีพิถันหรือว่าจัดเตรียมชุดภาชนะเฉพาะสำหรับช่วงเทศกาลด้วยส่วนการเลือกซื้ออาหารนอกบ้านให้สังเกตธงเจสีเหลืองครับบนภาชนะหรือหน้าร้านซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่าอาหารมื้อนั้นปรุงด้วยอุปกรณ์ที่ปราศจากการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ครับและงดที่5ครับงดเครื่องดื่มมึนเมาและประพฤติผิดศีลธรรมคุณผู้ฟังครับจุดประสงค์ของการถือศีลกินเจก็คือการยกระดับจิตใจการฝึกจิตสมาธิการงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับบุหรี่สารมึนเมาทุกชนิดจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราขาดสติแล้วก็ทำลายสุขภาพด้วยนะครับนอกจากการควบคุมพฤติกรรมทางกายแล้วการสำรวมวาจาและจิตใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กันควรงดพูดโกหกนะครับคำหยาบคายการนินทาส่อเสียดรวมถึงงดการมีเพศสัมพันธ์ตลอดช่วงเทศกาลด้วยครับเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของศีลและช่วยให้จิตใจสงบนิ่งอย่างแท้จริงการปฏิบัติตามข้อห้ามกินเจอย่างครบถ้วนตลอด9วันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางประเพณีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการฟื้นฟูสุขภาพกายและก็ยกระดับจิตใจไปพร้อมกันด้วยเมื่อเข้าใจถึงเหตุผลและก็เจตนารมณ์ของข้อห้ามแต่ละข้อการถือศีลกินเจก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและก็เต็มไปด้วยความสุขครับเริ่มต้นเตรียมความพร้อมแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นนะครับตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เทศกาลกินเจปี2569นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างบุญบารมีและก็สร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ช่วงสุดท้ายครับคิสสารดีกับน้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์ครับเดี๋ยวน้องมดจะมาแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับจะออกกำลังกายอย่างไรให้ได้ผลให้มีประสิทธิภาพให้มีประโยชน์ต่อสมองปะพบกับน้องมดกันเลยครับ
5: คิสสารดีคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาชวนคุณผู้ฟังออกกำลังกายกันค่ะการออกกำลังกายมันมีผลดีนะคะทั้งต่อร่างกายของเราและมีผลดีต่อสมองค่ะในวันนี้ค่ะจะมาบอกประโยชน์ที่ดีนะคะของการออกกำลังกายต่อสมองกันเพื่อจะได้หันมาออกกำลังกายกันค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬานะคะนอกจากที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วนะคะยังช่วยพัฒนาสมองได้อีกด้วยค่ะลองสังเกตดูนักกีฬาหลายๆคนค่ะเล่นกีฬาเก่งแล้วก็เรียนเก่งด้วยใช่ไหมล่ะการออกกำลังกายมันเกิดการบำรุงสมองได้อย่างไรในแต่ละครั้งที่เราออกกำลังกายค่ะเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายร่างกายของเราจะหายใจถี่ขึ้นเร็วขึ้นนะคะทำให้หัวใจมีการสูบฉีดเลือดค่ะและมีการไหลเวียนของเลือดเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองค่ะก็ทำให้สมองมีการจดจำเพิ่มมากขึ้นค่ะกีฬาที่ช่วยให้มีการไหลเวียนของเลือดก็คือกีฬาประเภทแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะเช่นการวิ่งการว่ายน้ำการชกมวยการเดินการขี่จักรยานค่ะรวมถึงกีฬาพวกประเภททีมต่างๆนะคะเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลค่ะการออกกำลังกายเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนในสมองได้ดีขึ้นทำให้เกิดความจำที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากใครเนี่ยอยากอ่านหนังสือเป็นเวลานานการเดินออกกำลังกายหรือการออกไปออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะที่ทำให้เราจดจำได้ดีขึ้นทำให้สมองปลอดโปร่งเนาะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังช่วยการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดความดันโลหิตแล้วก็โรคอ้วนได้ด้วยค่ะโดยเมื่อเรามีการออกกำลังกายสมองของเราค่ะจะหลั่งสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารเอนโดฟินค่ะเป็นสารที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเมื่อเอนโดฟินเพิ่มขึ้นความจำของเราก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะการออกกำลังกายค่ะเป็นการพัฒนาสมองส่วนกลางค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆของร่างกายในสมองส่วนกลางของเรานะคะมีสมองส่วนฮิปโปแคมปัสค่ะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจดจำสิ่งต่างๆนะคะทั้งความจำระยะสั้นความจำระยะยาวค่ะโดยความจำเหล่านี้นะคะจะเก็บไว้ที่เปลือกสมองซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มขนาดของสมองในส่วนของฮิปโปแคมปัสค่ะทำให้มีความจำที่ดียิ่งขึ้นมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้นรวมถึงทำให้เปลือกสมองยิ่งหนาขึ้นค่ะสมองก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่าหากมีการออกกำลังกายควบคู่กับการตั้งใจเรียนไปด้วยก็จะทำให้เราเรียนเก่งความจำดีนะคะดังนั้นค่ะนอกจากการเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเด็กๆในวัยเรียนควรจะมีกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยค่ะอาจเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าเรียนโดยเฉพาะเด็กๆระดับประถมศึกษามัธยมศึกษานะคะที่ต้องใช้สมองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆถ้า อยากให้การเรียนรู้ได้ดีขึ้นก็ควรจะทำสองสิ่งเนี่ยควบคู่กันไปอย่างสมดุลค่ะเท่านี้นะคะเราก็คงจะเห็นแล้วเนาะว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญต่อร่างกายและต่อสมองเราเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายด้วยนะคะเราก็ต้องอย่าหักโหมกับการเรียนหรือการทำงานจนมากเกินไปเพื่อรักษาสุขภาพของร่างกายแล้วก็สมองของเราให้แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยเราก็จะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองก็จะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับสมองของเรานั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
6: คิดสาระดี
4: Morning Magazine เช้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้6นาฬิกา10นาทีถึง7นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ครับเช้านี้ภูสิทธิ์ธวัชเชียรขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามวันนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไป